0: ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำ

0: ายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
2: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570 โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
6: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทย plus อันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพเมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
11: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีน และบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่มาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีม4กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือ
4: ือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบน

0: และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะหรือผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในรถถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงาน

0: ราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมรุจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่หนึ่ง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเรือนชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
11: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ

0: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮะก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
1: ์
0: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้

0: ุกบาทเมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2519ที่จังหวัดนครปฐมนะเพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีก็ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
1: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
0: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้ทันหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลครับเนี่ยโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
1: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: จริงๆแล้วไม้จันหอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวศรีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
1: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบกัน
1: ก็คือว่าไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันเพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดหนึ่งต้นปลูก10 ต้นครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเราลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นกล้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
1: ค่ะการนำไปปลูกนี้คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
0: นะถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมพันนี่แหละ
1: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
0: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
1: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค
0: ่
1: ะ
0: ก็แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมครับ
0: ก็มีตั้งแต่50 ถึง 100 ปีครับ
1: ค่ะ จากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
0: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกัน

0: สังคมสัตว์ป่าอันนี้ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
1: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
0: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคารหนึ่งนะครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาครับ
1: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
0: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000ได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714 มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
7: สภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
6: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16 แห่งมีความจุรวมกว่า145 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณ50%ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับ

0: แรก
1: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือ เราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอุทกภัยจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
2: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
5: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีหนึ่งมากกว่า5ล้านบาท
4: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
5: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไปจำหน่ายได้อีก
4: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน

0: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
1: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บสูตรได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคะคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
2: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้น
1: ด้านธนกิจโชติเมืองปักตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
3: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
1: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปริภาสสอนการรายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
5: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
5: กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT.
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพ

0: โสพลครับ
1: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: รักพ่อแม่รักธรรมชาติเลิฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างถึงวิทยุเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17ถึง20กัน
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันได้ซ่านเอา 20,000 เด
3: ้
2: อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
2: ้โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902-792-7444 0902-792-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: เฮ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปสัตว์ทาหูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 090 2 9

0: ABC น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำสบายแม
2: ่มันมี2ก้อนชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ข่อยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ย
2: บักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญออกฤทธิ์ปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันหนึ่งสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟ

0: ศัยเซ็นตราก้อนถ้ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนถ้ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุ

0: ันจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบานบานแต้มเบ้ปากแปแปพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยคันได้ยินคำเว้าผมในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อผมขี่เพียพ่ายนาหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกะเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นอาวหามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไหวถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าเวเวขันกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ามือกราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะบ่าวนะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงลำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงจิตเติมแรงใจให้บักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ090-292-7444 090-292-7444 เด้อให้โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: ไปอยู่กับเขา
0: อีพออีเมลฟังอยู่จังหวัดใดแน่ส่งกำลังแรงใจหาลูกไส
1: ้สิได้ล
0: ูกฝากล้มอวยพรครับหยิบมาทักทายเอามาฝากน้ำมาตอนก็ได้โยได้ย่อนฟ่อนใส่แค้นอีพออีเมลฟังอยู่ทั้งอุดรธานีแม่คายครับ 106.75 เมกะเฮิรตซ์มาวินเรดิโอหรือว่าอยู่อำเภอศรีธาตุอุดรธานีครับ 104.25 เขตกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะครับส้นศรีธาตุสามหมอสามชัยทาคันถอกทาคันโทหนองกุ้งศอกหนองกุ้งสีสหัสสะกอกสหัสสะขันส่วนนั้นฟังใดหรือว่าจะเป็นในส่วนของขอนแก่นครับ FM 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะสอสมาร์ทเรดิโอ 100.75 อำเภอกระนวน 99.75 อำเภอภูเวียง3สถานีน้ำกันครับสำหรับในส่วนของขอนแก่นสกลนคร3คลื่นครับ FM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองนะครับอำเภอภูพานครับเริฟเรดิโอภูพานและก็อำเภอสว่างแดนดินครับชมดาวเรดิโอ 107.50 ขอบคุณที่รับฟังทุกคลื่นทุกสถานีหนองบัวลำพู1คลื่นครับ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโน่นสังสถานีคนภูทอนของอีพอสีทองสารคามครับคลื่นนี้สีชมพูของพี่สาวต่อมครับ 87.50 นครพนมของพี่ดอกออกครับ 99.50 ธาตุพนมนะครับอำนาจเจริญครับ 104.25ของไอ้บ่าวเสียงจีโรยครับอุบล3คลื่นครับอำเภอเมือง 90.75 อำเภอศรีเมืองใหม่ 95.00 อำเภอน้ำยื่น 103.75 พี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรับฟังที่ 96.75 หนองไผ่นะครับเพชรบูรณ์ร่วมไปถึงชัยภูมิบางส่วนน้ำกำแพงเพชรบางมองพร้อมอรัญญประเทศสระแก้วครับ 101.50 98.75 นครนายกและคลื่นน้องใหม่มาแรงครับ 100.50 แก้งสนามนางนาโคราชชัยภูมิขอนแก่นโซนนั้นเกือบ20อำเภอครับที่รับฟังได้เพราะว่าโซนนั้นอำเภอเพิ่นสิจุ่มกันแม้นะครับเนาะ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090-292-7444ครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นาเบาหน้าสาวสุนาสุตานั่นแหละครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าโทรหาบักลาก้อนคำครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเขามาเนาะแม่เนาะนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับ0902927444ครับ
2: ใช่ครับ
3: จ้าน้ำบอยอันแม่สั่งกาแฟแน่
2: อ
3: ันหกกองหกกองขั้นหาได้บ
2: ่แมนแมนหกกองขั้น500 บาทครับแม
3: ่หกกองขั้นหาแถมผ้าเช็ดตัวสีฟ้าเด้อ
2: ผ้าเช็ดตัวสีฟ้านะแม่เนาะ
3: จามบ่คู่กัน
2: ได้ครับแม่ครับ
3: ตาบ่ได้เอ๊ะก็ล่าสิเว้าสั่งเด
2: ้อ
3: พอละบาแล้วไปตัดหญ้าเบิดมือเบิดเบี้ยแล้วก็บ่เมื่อยอย่างแล้วเป็นโรคหัวใจตีบถ้าผู้ใดอยากให้กินเหล้า
2: จ้าแม่
3: หมอนัดพาที่จะนัดพานัดพาละว่าบ่พาบ่ได้ถึงเวลาพาจักเที่ยหมอว่าไปเฮ็ดหยังมาซั่นอำนาจเพิ่นส่งไปอุบลจนน่ะจนน้องรอพาแหละเนาะจะมาบอกกันว่าพอกินกาแฟเนาะคุ้มให้กินกาแฟกินกาแฟ
2: เติมกันกับยาหมอก็มียามีหยังให้กินอยู่เนาะแม่เนาะ
3: แม่นบาดนี้หมอเพิ่นก็มียากินเฮาก็กินกาแฟตื่มละวาระบ่มีเฮ็ดหยังก็บ่มีโอ้เดี๋ยวนี้70กว่าพุ่นเลยเดี๋ยวนี้จัก40กว่า
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆครับลูกขออย่ารับสายสอนเด้อสวัสดีครับพ่อไพฑูรย
4: ์เอากาแฟ
0: เอากี่กล่องครับพ
4: ่อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณพ่อเอาอะไรแถมครับพ่อไพฑูรย
4: ์เอาแก้วพร้อมช้อน
0: แก้วพร้อมซ่อนนะพ่อเนาะ
4: ครับ
0: ผมมีพ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด้อ
4: เอาไปน้ำมูละ
0: ครับผมขอบคุณครับพ
4: ่อคร
0: ับสุขภาพแข็งแรงครับพ่อไพฑูรย์ครับ
4: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจกันมากครับ
2: สวัสดีครับไม่ไปครับ
5: กาแฟจากกล้องนะจ๊ะมาซีมบังแน่น
2: ่ะอะไรกันแม
5: ่กาแฟจะกอกแม่มาซีมบังแน
2: ่เอาได้ครับมีใบคำถามกาแฟ1กล่อง350บาทเนาะ
0: จ้าจ้าเด้อลูกส่งให้เด้อแม่เด้อสวัสดีครับคุณแม่พยอมครับสวัสดีครับแม่พยอม
6: จ้าจ้า
0: จ้าบ่าวบ่อยครับแม
6: ่อันยังก่อตายังได้ยากระไสสิน
0: กระไสสินเอาจักกระปุกจ้าแม่
6: กระปุกละเท่าไหร่คะ
0: 450บาทจ้า
6: จ้าจ้ากระปุกละ
0: 450
6: อยู่ได้นี
0: ่เอ๊ะเว้าอยู่นี่แหละครับออกอากาศอยู่น้ำผมนี่แหละวิทยุมันซากลัวครับฟังตั้งใจฟังทั้งมือถือเอายาก
6: ระไสเซน
0: เอาจักกล่อง
6: กล่องนึง
0: จ้า
6: ละกายังจ้าโอ้มันต้องสายตา
0: สายตาเอาจักกล่องแม่
6: เอายางละกองค่ะจักบาทค่ะ
0: เป็น 1,100 บาทครับผมมีของแถม1ชิ้นของแถมเอาเป็นหยังครับฟังจากมือถือเด้อครับวิทยุมันจะซากกว่าเด้อเอาหูแนบมือถือไว้เอาหยังแถมเอาหยังแถม
6: มันมีหยังแถมแน
0: ่มีน้ำมันนวดมีสบู่มีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวครับ
6: ตาของแถมอันนั้นมันเขียวบ่ตาของแถมอันนั้นมันเขียวค่ะ
0: ได้ครับที่อยู่เดิมเนาะคุณพยอมทองคูณเน
6: า
0: ะโอ้
6: เป็น 1,100 เนาะจะได้เตรียมไว้ให้
0: จ้า 1,100 บาทครับผมครับครับสวัสดีครับพ่อยงยุทธครับ
7: ผมสั่งกาแฟบ่ทันได้ได้อยู่เด้อครับ
0: อีพ่อสั่งมื้อใดฮือครับ
7: ผมสั่งประมาณ 3:00 น.เลยครับเมื่อวาน
0: โอ้
7: มื้อก่อนนี่ล่ะ
0: ถ้ามื้อก่อนนี่ยังบ่ทันได้พ่อเพิ่นส่งออกมื้อวานพ่อมื้อก่อนไฟดับพ่อมื้อก่อนไฟดับเพิ่นส่งออกมื้อวานน่ะสิได้มื้อนี้ล่ะครับ
7: ครับ
0: อีพ่อ
7: ครับ
0: ขอบคุณครับพ่อยงยุทธครับครับผมครับผมวันก่อนนะครับมือผมไปเช็คสถานีชัยภูมิครับไฟดับอยู่อุดรนะครับผู้สิได้กะซีเมนต์นะครับสั่งนาในส่วนของวันก่อนก็ส่งออกพร้อมกันเมื่อวานครับก็จะได้วันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีพออีเมลถามในจักหน่อยเด้อนะครับ0902927444เอ๊ะมื้อคืนนี่แม่ปองเดี๋ยวเด้อผมว่าวันผมบันทึกเสียงไว้อยู่คุณแม่ปองทางบ้านหนองโดนเพื่อแกงสนามนั่งจังหวัดโคราชแม่ปองถ้าฟังอยู่โทรมาใหม่เนี่ยนะฮะเมื่อคืนแม่โทรมาขอเพลงนะครับแต่ว่ากลางคืนนั้นจะเป็นเอารายการสดจากกลางวันไปรีรันในภาคกลางคืนนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช้บานสมุนไพรก่อนค่ำครับ
8: อันแม่สั่งกาแฟเนี่ย
0: เอาจักกล่องครับแม่หนูจัน
8: เอา4กล่อง
0: ของแถมล่ะจ๊ะ
8: ยามองสูตรเย็น
0: แถมน้ำมันนวดสูตรเย็นที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนาะ
8: จ้า
0: โอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
8: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรใช้บานสมุนไพรก่อนค่ำครับ
9: ครับไปสั่งยากระไสเซนนะครับ
0: กระไสเซนเอาจักกระปุกครับพ่อ
9: เอากระปุกหนึ่งครับ
0: กระปุกหนึ่ง450บาทเนาะ
9: ครับ
0: ที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะพ่อเนาะ
9: แต่รู้จักอยู่บ่ครับ
0: พ่อสวัสดิ์มีขวัญบ
9: ่ครับ
0: ครับผม129หมู่3ตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นถูกต้องนะครับ
9: ครับ
0: โอเคครับผม450นะพ่อนะ
9: 450
0: ครับผม450บาทครับพ่อครับ
9: ครับ
0: เดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้อพ่อเด้อ
9: ครับเวลากินนี่มีฉลากบอกว่าครับ
0: มีครับก่อนอาหารเช้า2เม็ดก่อนอาหารเย็น2เม็ดมันอยู่ข้างกองมีวิธีการกินบอกครับพ่อครับตัวใหญ่อยู
9: ่อ๋อครับคร
0: ับพ่อครับขอบคุณนะครับ
9: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระไสเซนก้อนค่ำครับเป็นสมุนไพรสกัดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงครับลูกกะโอยนางกะโอยขั้นกีกวยเอาดักขึ้นก่อนว้ายนะครับมาลองเอาไปกินครับกระไสเซนก้อนค่ำนะครับประกอบด้วยสมุนไพรสำคัญบ่ว่าจะเป็นเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลี่ยงกำลังเสือโคงและกระตูยาอื่นๆนะครับอีพ่ออีแม่เป็นสูตรเฉพาะของบ้านสมุนไพรก้อนคำคิดค้นสูตรโดยนะครับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะครับทั้งไทยและจีนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจกันได้นะครับ1กระปุก30แคปซูล450บาทแคปซูลก็เฮ็ดจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและก็หนังของสัตว์ครับกินแล้วปลอดภัยกับร่างกายของอีพออีแมอย่างแน่นอนนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444090 292 7444

0: ในก่อนค่ำครับ
1: จ้ากาแฟกองเท่าไหร่ก็จะ
0: กาแฟกองเดียว350แม่2กอง600 4กอง 1,000
1: อ๋อจ้ากระดาษกันกระดาษ2กองแม่หันมีได้แถมบ
0: ่2กองบ่มีค่ะแม่แถมแต่ชุด4กอง 1,000 ขึ้นไปครับแต่ว่าจัดตรงพี่เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มครับผม
1: กองนึงจักซอง
0: หนึ่งน่องค่ะแม่แต่เป็นซองขนาด15กรัมเฮาสามารถแบ่งกิน2รอบได
1: ้
0: จ้าอัดแน่นด้วยสมุนไพรครับนี่แม่
1: เป็นมันเบาหวานความดันไตกินได้บ
0: ่นี่แหละครับแม่เฮ็ดมาใครผู้เป็นเบาหวานความดันไตนี่ละไขมันหมู่นี่ละจ้ากินได้เลยครับแม่กินได้เลย
1: โซกเตือนบ่แถมมันอันสมุนไพรบวชให้เจ้ากองเลย
0: จ้าบ่ได้แถม
1: ถ้าเป็น4กองคือแรก
0: ถ้าเป็น4กองพันค่อยได้แถมแม
1: ่อ๋อ
0: จ้ามันเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทใช่มั้ยอีเมลเขาบอก4กองพันโลดเดี๋ยวเพิ่มเงินอีก400ได้กาแฟเพิ่มอีก2กองเลยนะมันนวดฟรีพร้อมสิบ่ใคร
1: กาแฟ4กองพันนึง
0: กับน้ํามันนวดแถมเนี่ยมันนวดฟรีอีกจังซี่นะครับส่งก็ส่งฟรี
1: มันใส่แถมเจ้ากอง
0: แถมกองนึงครับแม่
1: เป็นกองนึงบ่
0: จ้า
1: เดี๋ยวไปหมดผู้เดียวครับแม่แต่ว่าอื่นบ่ได้นอกจากน้ํามันหมดแล้วแถม
0: เอาให้ครับเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาเป็นเสื้อเป็นชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนก็ได้ครับ
1: โอ
0: ้ครับ
1: เอาเอา4กองสักก้อนแม่อ่อนแถมน้ํามันหมดนั่นล่ะ
0: มันหมดแม่เอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
1: ก็บ่ทันเคยใส่จักเทื่อเราชอบสูตรได้ดีนะ
0: สูตรเย็นก็ได้คันเฮายังบ่เคยใส่นะครับแม่
1: เออเอาสูตรเย็นล่ะ
0: จ้าได้ขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่หยังครับ
1: แม่แสวงนามสกุลหน้าขัว
0: แม่แสวงหน้าขัวบ่ครับ
1: จ้า
0: ครับบ้านเลขที่เท่าใดครับแม
1: ่39หมู่3
0: 39หมู่3ตำบล
1: หน้าเต้อำเภอตะกร้าจังหวัดสกลนคร

0: ตำบลนาเตียอำเภอคำตากาจังหวัดสกลนครเนาะแม่เนาะ
1: จ้าบ้านหนองโคกใหญ
0: ่บ้านหนองโคกใหญ่ครับแม
1: ่บ้านหนองโคกใหญ
0: ่หนองโคกใหญ่ตำบล
1: โคกใหญ่
0: บ้านหนองโคกใหญ่ตำบลยังเกาะ
1: โคกใหญ่ได้ไหมโคกใหญ่โคกใหญ่
0: ตำบลโคกตำบลห้องอยู่แล้วเข้าใจแล้วครับ
1: บ้านหนองโคกใหญ่ตำบลนาเต้อำเภอคำตากาจังหวัดสกลนคร
0: หนองโคกใหญ่หรือหนองโคกใหญ่
1: พอกใหญ่
0: ครับพอกใหญ่เนาะโอเคครับโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
1: จ้าเบอร์นี้เลยจ้า
0: จ้าโอเคครับแม่โอเคครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: โลอมรรัตน์เด้อนี่จ้า
2: ครับแม่อมรรัตน์เบาบอยครับ
3: จ้าขออันนั้นว่าสิสั่งกาแฟจัก4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถมจ้ะ
3: เอาวันยานวดสูตรเย็น
2: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะ
3: ขอ2ขวดได้บ่
2: โอ้แถมได้1อันอีเมล
3: โอเค
2: จ้าจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: จ้าสั่งยาตาเนี่ยจ้ะ
2: บำรุงสายตาจากกระปุกครับ
3: กระปุกหนึ่งมาทดลองเบิ่งดักกัน
2: ได้คร
3: ับ กับกาแฟปุกหนึ่งจ้ะ
2: กาแฟกล่องหนึ่งเนาะ
3: เออจ้ะกาแฟ
2: เป็น 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
3: อันน้ำมันนวดจ้ะ
2: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนหรือเย็นครับ
3: สูตรเย็นจ้ะ
2: น้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ได้ครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณลูกค้าซื้อไว้ตรงไหนครับ
3: แม่บุญเลิศหอมหวนจ้ะ
2: แม่
3: บุญเลิศหอมหวน
2: หอมหวนนะครับแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่220
2: หมู่ใดแม่
3: บ้านโพสิล่าหมู่8จ้ะ
2: 220หมู่8บ้านโพสิล่าตำบล
3: นนโพอำเภอเมืองอำนาจ
2: โอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
3: จ้า
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าครับเมจันทีครับ
4: โอ้ซื้อแม่แล้วเนาะสนอ
2: ครับแม่จันทีบ่าวบ่อยครับ
4: ค่ะเอายายาบำรุงสายตา1กระปุกจ้า
2: สายตา1กระปุกครับแม่เอาอย่างอื่นด้วยมั้ยเอาอย่างอื่นด้วยมั้ย
4: กาแฟ1กล่องเป็นกี่บาท
2: กาแฟ1กล่องเป็น 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นครับ
4: เอาเสื้อนะ
2: เอาเสื้อเนาะแม่เนาะ
4: เสื้อดำเห็นเนี่ย
2: เสื้อดำเนาะแม่เนาะเสื้อสีดำเนาะเน้นสีดำเนาะ
4: จ้าจ้าจ้า
2: หรือว่าถ้าไม่มีสีดำก็เป็นสีเน
4: าะจ้า
2: จ้าได้ครับได้ครับแม่จันทีต้องให้ครับแม่สวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้า
2: ครับแม่สวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

งั้นเพลงที่คุณแม่ป่องทั้งแก่งสนามนางขอมานะครับเดี๋ยวผมจะได้ลงเครื่องที่อุดรแป๊บนึงนะครับเพราะว่าทางอุดรสร้างเพิ่นมาเฮ็ดสายอากาศเพราะว่ามื้อนั้นนะครับแนวค่ําเสาอากาศพายุเข้าแล้วมันหักสายอากาศตกเตเซอยู่นะครับเดี๋ยวอุดรนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้าช่างทําเสร็จก็เดี๋ยวออกอากาศเหมือนเดิมส่วนที่อื่นยังออกอากาศเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับพ
1: ่ออันตั้งยา
0: ได้ครับพ่อสุดใจ
1: ยานวด
0: ครับน้ำมันนวด
1: สองฟองคือเก่า
0: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
1: บ่เราถ้าสูตรร้อน
0: เออถ้าสูตรร้อนคือเก่าเนาะพ่อสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับพ่อได้ครับ
2: ครับครับ
0: ได
2: ้ยาใจดีดียานี่
0: ครับพ
1: ่อครับครับแน่นอนแน่นอน
0: ใจดีขนาดเล่นบ่พ่อพ่อมักแต่สูตรร้อนอืม
1: จากลูกบ่ได้ก็ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพอแล้ว
0: โอ้จากลูกบ่ได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยที่พ
1: ่อลูกบ่ได้ลูกก็นี่เปิดย่างมื้อเช้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเสยพอแล้ว
0: โอ้
1: คนแน่นอนแน่นอน
0: ครับพ่อโอ้ขอบคุณอีพ่อหลายๆให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
1: ครับผม
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไทยท็อกเปอร์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 7744สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ต่อกับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai nhiều mươn nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุก

0: สีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
1: เบาไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันเล็กบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: ลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรซกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเจ๊เบปากแปแปเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อยากอันอยากได้ยาหนวดแ
0: ม่ได้ครับสำหรับหนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นแม่นบ่ครับ
1: เอาหอนทั้งสองค่ะ
0: หนวดร้อน2กระปุก300บาทอย่างเดียวบ่ครับ
1: กระปุกเท่าไหร่นะคะ
0: กระปุกละ195ครับ2กระปุก300ครับ
1: เอา2ค่ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: สมพิษศักดิ์วงทอง
0: คุณสมพิษนามสกุลอะไรนะ
1: จากวงทองค่ะ
0: จากวงทองป่ะครับ
1: แม่นจ้ะ
0: จากวงทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 559/3
0: 559/3หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: ซอยศรีสวรรค์นะคะ
0: ซอยศรีสวรรค์เหรอครับ
1: ถนนทหาร
0: ซอยศรีสวรรค์ถนนทหาร
1: ค่ะตำบลหมากแข่งอำเภอเมืองอุดรค่ะ
0: ได้ครับผมรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้ออย่างเร็วกับฮอดมื้ออื่นโรงสารก็บ่เกินมื้อฮื้อนะครับ
1: จ้ะ
0: จ้ะเบอร์โทร
1: เบอร์นี้เด้อค่ะเด้อ
0: ครับผมจ้ะโทรเข้ามานี่เนาะจ้ะครับใช่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับป้าใหญ่ครับ
2: ได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อผู้เบาเด้อ
0: ได้แล้วเนาะอีพรเนาะโอ้ยยังขึ้นน้ำอยู
2: ่ได้แล้วได้แล้วว่านว่านเนี่ยเขามาให้ว่านนี
0: ่ได้ครับอีพรขอบคุณอีพรหลายๆเด้อครับที่โทรมาบอกเด้อ
2: ครับครับเรียบร้อยแล้วมีแต่เจียวไม่เต็มหนาเด้อวันนั้นเด้อ
0: ครับได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะพ่อเนาะกาแฟก่อนค่ำเนาะ
2: ครับครับครับครับ
0: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนครับครับพ่อ
3: เอาสี่กองได้หัวหน้าได
0: ้กาแฟสี่กองเอาอย่างแถมครับ
3: เอายานวดสูตรเย็น
0: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะพ่อเนาะ
3: ครับครับกันเลขที่เก้าละจีได้เนาะ
0: ได้ครับจีได้อยู่ครับพี่พ่อ
3: พ่อประนอมแกน้ำคำนะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับผม
3: ครับครับมันลดอยู่ได้หัวหน้าได
0: ้ครับโอ้เบาหวานลด
3: อยู่ครับครับ105ครับความดันเนี่ย130
0: ครับพ่อครับ
3: ในการในการ
0: ในการ
3: ครับเอาตัวนี้แล้วนานเด้อ
0: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณน้องครับ
3: ครับครับครับ
0: สวัสดีครับพ่อไพฑูรย
4: ์สวัสดีครับ
0: ครับพ่อ
4: สั่งกาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องคุณพ่ออะไรแถมครับ
4: เอาแก้วกาแฟ
0: เอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนนะพ่อหนอ
4: ครับผม
0: ได้ครับอีพออยากฟังเพลงฟังรำก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
4: เอาน้ำฟังไปน้ำมูลเลยนะ
0: ได้ครับ
4: ครับครับครับ
0: ครับผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
5: เดี๋ยวรถมาส่งไปยังกล่องเลยจ้ะ
0: สวัสดีครับ
5: โลค่ะ
0: ก่อนค่ำครับ
5: ถ้าตั้งเงินกินหวานจานวดเลยค่ะ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนครับเย็นนะครับเน
5: าะเอาแต่สูตรร้อนเวลาแต่สูตรร้อนหน่อยค่ะ
0: ร้อน2กระปุกเนาะ
5: ค่ะ
0: ครับผม300บาทขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: ของเงินนายสมปองมั่นครับ
0: นายยังก่อ
5: นายสมปอง
0: นายสมปองนามสกุล
5: พันธละค่ะ
0: พันธละ
5: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่21/1ค่ะ
0: 21/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: หมู่ที่11
0: หมู่11ตำบล
5: โนนบุรีอำเภอสหัสขัน
0: ธ์โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
5: ค่ะ
0: เบอร์โทรกับเบอร์โทรเข้ามานี่เนาะครับเน
5: า
0: ะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
7: ถึงความหักสองเฮาสิก้าวไปต่อบ่ได้จังได๋

0: ว่าไว้บ่
1: แม่นครับว่าจังได๋ครับพระอาจารย
0: ์ก็เฮียงในหลวงตาหูก็ดีดิ
1: ครับผม
0: เออ
1: พระอาจารย์หลวงตา
0: เอากระแทกที่กองเด้อ
1: ครับผม
0: ยังน้ำมันหนวดกันสีดำไอ้กระปุกดำในท้องฟุก
1: ครับ
0: แล้วก็เอาอันยาก็ใช้เก็บฟุกนึง
1: ครับผม
0: วัดประชิมเนอะ
1: ครับ
0: จำได้ยุ่ง
1: จำได้
0: หลวงเด้อมาที่หลวงหลวง
1: ครับพระคู่สมพระคู่สมบูรณ์นี่เนาะครับเนาะวัดปัดชิมทัดเนาะ
0: คือเก่าอ่ะเดินพระคู่จะเดินจะล้มจ๋า
1: เออล้มจ๋าครับผมครับครับเอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อครับ
0: เออมันว่างั้นไหนจะไปเอาว่าส่งก็ได้เหรอ
1: ครับครับว่าจะลงตารับสายให้ลูกนี่เด้อ
0: เออแต่ว่ามามาหลังหมดด้วยมาหลังหมดเป็นเขามีผู้รับเงินใจเงินแค่นี้หรอก
1: ครับครับครับเอาว่าจะลุงตารับสายให้แน่อันแล้วไงบอกคนส่งเขาไปส่งไซเดอร
0: ์มาหลังหมดว่าจะกินเด้อ
1: ครับผมครับผม
0: เออเดี๋ยวจัดเส้นอันของคนน้องนกพ่อนไหนเด้อกับหนอนพ่อนนะ
1: ครับผม
0: โตเงี้ยงหนูก็เคยดีเลยเนี่ยเออ
1: ครับผมครับผมนมัสการครับ
0: เออหอมเป็นติดตรงกันได้ดีเลย
1: ครับผมครับผมครับผม
2: ดีครับพ่อทองจันทร์ครับ
3: ครับผมได้รับได้เลยที่ข้ามาหอบหมู่บ้านบ่าย 3:00 นเนี่ย
2: อ๋อได้แล้วเนาะพ่อเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด
3: ้อ
2: ครับผมขอบคุณครับพ่อ
3: ครับผม
2: ครับสวัสดี
4: สุดเย็นครับ
1: เอาสุดเย็นกับสุดร้อนเนาะอย่างละ1กระปุกเนาะ
4: เอาแค่เย็นอย่างเดียว
1: โอ้เอาเย็นอย่างเดียว2กระปุกครับผมขอซื้อที่อยู่เพื่อรับสินค้านะครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พ่อประสิทธิ์พ่อประสิทธิ์
1: นามสกุล
4: ประภาสุวรรณ
1: ประภาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่12
1: หมู่ที
4: ่10
1: หมู่10บ่พ่อ
4: หมู่10ดงมะไฟ
1: ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเนาะ
4: ครับ
1: ครับผมได้เบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะ1022ลงท้ายนี่เนาะ
4: ครับ
1: ครับพ่อครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพ่อรอสินค้าประมาณ2-3ครับครับผมครับ
4: ครับ
1: ครับครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: โอ้ยลูกรอครั้งเนาะลูก
6: ขอบคุณครับคุณแม
5: ่บ้านแม่นดาราผลตัว
6: นั่นบ่แม่นหยองซื่อๆอ๋อ
5: บ่แม่นหยองรออีหลีลูก
6: ดัง
5: อันเนี่ยสั่งกาแฟอีกแน
6: ่ได้ครับแม่เอาอีกแน่
5: กับกระใสเส้นกาแฟ2กล่องกับกระใสเส้นกล่องนึงมันเป็นเท่าไหร่ลูก
6: กาแฟ2กระใสเส้น1มันเป็น 1,050 บาทอีแมวหยังแถม
5: บ่เอาของแถมบ่ได้บ่คะ
6: บ่เอาของแถมก็เป็นถ้วนพันถ้วนจ้ะแม่
5: เอาพันถ้วนบ่ของแถม
6: จ้ะของคุณแม่หยังคือครับนี่
5: อันแม่ทองพูนอันแดงสะอาดจ้ะ
6: แม่ทองพูนแดงสะอาดที่แม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วตี
5: บ่ค่ะอันเมียเอาเบอร์อันของลูก
6: อ๋อ
5: แต่ว่าแต่ว่าลูกก็ลงชื่อแม่ทองพูนแดงสะอาดบ้านเลขที่29หมู่5
6: เบอร์โทรเก่าเบอร์แม่คือเก่า
5: ค่ะ
6: 29หมู่5ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30นี่เนาะ
5: ค่ะ
6: จ้าอีแม่เอาเป็นรถหรือเป็นแถมรถใดรถ50บาทแม่ถ้าแถมกะเลือกของแถมได้คือเก่า
5: เดี๋ยวของแถมดีบ่หยังของแถมเอาผ้าขนูก็ได้เอาหยังเพิ่งเอายาหนวด
7: ยาหนวด
5: เอาเติมอีก50บาทแล้ว
7: บ่เติมบ่ได้บ่เอาบ่ได
5: ้บ่เอาก็

0: สูดร้อนเนาะ
1: เออคนที่สูดร้อนก็สูดเย็น
0: คันซั่นแม่ก็จันเพิ่นว่าเอาอัน
1: เอาไว้ย่ามเดียว
0: เพิ่นว่าเอากระสายเส้นสูด
2: อันน้ำมันนวด
0: เอากระสายเส้นกล้องนึงกับน้ำมันนวดแถมเป็น 1,050 บาทแม่นบ่ลูก
2: แม่นครับแม่เป็นน้ำมันนวดสูดร้อนเนาะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
0: จ้าโอ้ยลูกรอเบิดทุกคนอันกุ้งนางคนกับผู้งาม
2: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณเลยครับ
0: นุ่มหิวก็รอแต่นุ่มบอยนี่รอหลายว่าเป็นดารา
2: วันน่ะบัดบ้าไปอีกแล้วแม่
0: แม่แม่ว่าอุ้ยบอกลูกไผเบิ่งอันผมนุ่มบอยคือปานดาราพระเอกหนังแถวว่าจันดอก
2: ครับผมขอบคุณหลายๆครับแม
0: ่จ้าเสียงกับมวนเบากับมวนมวนวัดทุกคนนั่นแหละ
2: ครับผม
0: อันบ่รถกระช่างแต่ว่ากะรออีหลี
2: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
0: จ้าจ้าจ้าท่านินนะลูกเด้อ
2: จ้าแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีลูกบอย
3: จ้าแม่บุรี
0: เ
3: ว้ย
0: โอ้สุภาษิตที่พูดประมาณนี้ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะสาธุไม่ว่าใครถ้าปฏิบัติได้เนี่ยโอ้สุดยอด
3: ครับแม
0: ่ทำไมพูดเก่งจังเลย
3: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับครับ
0: บอยก็ให้เป็นอย่างนั้นนะลูกนะ
3: ครับผม
0: เพราะว่าบ้านเมืองเรามันโอ้มันมีหลายอย่าง
3: ครับ
0: แต่ไม่มีคนยึดมั่นได
3: ้จ้าแม
0: ่มีก็ส่วนน้อย
3: จ้า
0: อยู่ดีไม่แห้งอยู่วะ
3: จ้าแม
0: ่ฟังอยู่มันฟังบ่อยทุกวันนั่นแหละ
3: จ้าแม
0: ่ไม่ได้โทร
3: จ้าแม่ขอบคุณแม่บริเวณมากนะครับ
0: สนุกสนุกกับไอที่บอยจัดรายการนี่แหละ
3: จ้าแม่ชื่อขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ฟังกุ้งนางฟังไอ้นั่นถ้าอยู่ก็ฟังทั้งวัน
3: จ้าแม
0: ่จ้าโอเคนี่น้องบอยเนาะ
3: จ้าแม่สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีจ้า
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: บ้านนี้หมูยังบอกว่าเหล่ายาปลาปิ่งเราเหล่านี่กินร้ายก็ให้โทษกินหน่อยก็ให้คุณคือพอยี่รุ่นเหมือนทาบังหินนี
6: ่มันมีคุณมีโทษอยู่บอกกินแล้ว
5: มีคุณมีโทษผู้ไปเอามากอะ
6: ทาบังหินมาเจ้าบ่
5: จังไรไฟใหม่พระโลไปพอเนี่ยบ่แมนพระโลกินแล้วก็วิ่งเวียนหน้ามืดตาลาย
7: แล้วได้ผู้เฮ็ดผู้แตงมันเหล่าที่แหลกมันก็คือเมาเป็นแต่
5: นี่ประวัติจิตตัวฟังเด้อสิเว้าให้ฟังผู้ไปเอาสุรามา
6: เออก็เห็นตนเห็นตัวแล้วจังซี่ก็พอขอทอลูกไปขอทีเถอะท่านเห็นแล้วก็ว่าเมาให้ท่านแล้วดอก
5: จังว่าฟังอีกก่อนย่าพอศรัทธาเว้าเรื่องคุณสุรามีอยู่หกขอจำไว้เด้อย่าพอผมสิอธิบายสำหรับพวกผู้ชายมากินมากอยากบอกว่าแต่ก็หาผู้ไปพอสุรามีนายผ่านไปหาเสือเหนือในป่าเวลานั้นเตรียมท่าเสือเหนือในเขานกแขวเต่ามันเอาบักขี้บักไฟขาบไปว่างไหวใส่ในโกดน้ำขังผ่านมานำอีหยังซิมรู้รถแปลกที่เข้าไปที่แหลกรสศาสตร์ขมหวานจำพวกลิงใดมันกระขาบมาแต่พืชเฮียลงโกดแนนอึดนู้นกพกกินอยู่ต้องผู้สางหินแนวเดียวน้ำขังผ่านเลยถือตัวยางบะกินแล้วมีแห้งตักเอาน้ำแถลงในโกดหินดางใส่บังทิ้งแล้วก็ยางไปเรื่อยสัญจรเขาไปปะน้ำก่อนลือสีมีเดชเพื่ออยากหูสาเหตุว่าน้ำมีแนวร้ายไปใส่ละบา
6: ทโอ้ยได้ทีบ่ได
5: ้ผ่าน
7: ได้ผ่านว่า
6: โอ้ยไข่มันหูหูพอดีตัวครับ
7: นานาคัน
5: นี้ความทั้งเอาถวายองค์ทำน้ำแน่ขะหน่อยได้มาแต่โกนใหม่ได้หินพระลือสีได้ยินเล่งย่านเลยผูดอ่าวน้ำในเป็นน้ำบูดของเน่าของดองกินแล้วขนหัวพองมืนเมานี้เก่าสักกูน่าถูกเราขาดเหงื่อมาว่างแต่ที่แหลกรถจากน้ำฝนขังใหม่อาจจะมากกว่าได้ชื่อเบิ่งหลายทีว่าสิบ่บาปปรากฏว่าสิตีเขื่อนค่ายหลายอย่างค่อยผ่านเป็นสร้างเหตุยามีแห้งพระฤาษีล่อมาแล้วหัวมันเมา
6: โอ้
5: เพราะเป็นน้ำแถลงของข้าละวาดเป็นน้ำสุกขนาดสุกเนาสุกดองน้ำอันนี้เป็นของเมาหลงลืมเพศละมานี่เกิดเหตุข้อเว้นข้อกายจำพวกผ่านทั้งหลายกินเมาดัดดื่นสอบนิยมส้มซืนเอิ่นน้ำสุราไผไปเสือ

0: เมื่อมากระพ่ายจุนล้างโกงกินลงไปมันลงว่อนมีหัวใจตกก็หอดสมัยสันดอนพระเวทถือพ่อเนรเทศไปอยู่ขี่ลี่ผ่านมานามดีๆถึงแก่หายมวนเลยเอาเสือสมส่วนปุ่นเขาในไหเอาน้ำเป็นกระซ้ายดองกันรถแกบัดเวลาสีเฮพระเวทเขาเมืองกินสันนั้นเสือเนื่องกันเบิดทุกเพศเลยได้ปลาลูกเพศว่าน้ำสุรากินแต่ผุนละมามีคุณหกอย่างมีคุณหกอย่างกินเหล่า
1: ไปกินเหล่าเราบาปแพ้พระเวทกับบาปเพราะว่า
0: ข้อที่1อยู่ทางบ่อับบ่อายข้อที่2ร่างกายแข็งแรงสันโดษข้อที่3เพิ่มโกรธมานะถึงตายบ่ย่านอันตรายกับปิดกับปีข้อที่4ซวยย่อยอาหารข้อที่5ต้านทานโรคไข้ไข้ปลาข้อที่6กันทาผีสาดผีสางบอกบ่ถือคนทางโลเล่เวลวงตัดปัญหาความห่วงได้สัวอึดใจ
1: น
0: ั่นหม้อละบ่จักไผกูมึงเอาเถอะมีแต่ยางเพอเพอหยาบสาลาศิลเป็นหลักของมนทินทั้งถ้ำจังหามตามหัวจ่อบ่เอาท่านกะยาข้อที่1อยู่ทางบ่อับบ่อายข้อที่2ร่างกายแข็งแรงสะไล่หาด้านท่าข้อที่6กันทาผีสาดผีสางบอกบ่

0: 0969928554 0969928554ย้ำอีกเทื่อนึงค่ะ0969928554ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมาขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สั่งซื้อสมุนไพรจงเป็นผู้ที่ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนขอกราบขอบพระคุณหลายๆจ้า
1: เอาใจลูกค้าเก่าต้อนรับลูกค้าใหม่จัดโปรกระหน่ำลดแลกแจกแถมของแถมมีให้เลือกมากมายสมุนไพรตราทอนเทพขนาดทดลองปกติราคา650บาทลดเหลือ600บาท2กล่องราคาเพียง 1,000 บาทซื้อ3กล่องราคาเพียง 1,500 บาทมีของแถมไม่ว่าจะเป็นเสื้อสมุนไพรตราทอนเทพและกางเกงลายไทยใส่ง่ายนุ่งสบายกับโปรโมชั่นพิเศษที่ขาดไม่ได้ซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทรับวิทยุธานินอีก1เครื่องและรับเสื้อสมุนไพรตราทอนเทพอีก1ตัวทันทีสุขภาพดีด้วยรอยยิ้มที่สดใสหากไว้ใจสมุนไพรตราทอนเทพ
2: โปรโมชั่นยากระใสเส้นตรากันทอนมาแล้วยากระใสเส้นตรากันทอนมีปัญหาเส้นตึงเอ็นคอร์ดปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกทับเส้นอ่อนเพลียตามร่างกายปวดหลังปวดเอวยากระใสเส้นตรากันทอนสิคะโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อยากระใสเส้นตรากันทอน1กล่องลดเหลือเพียงราคา650บาทเท่านั้นซื้อ2กล่องลดเหลือเพียงกล่องละ550บาทซื้อ4กล่องลดเหลือเพียงกล่องละ500บาทปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าลืมสั่งซื้อยากระใสเส้นตรากันทอนสิคะ1กล่องบรรจุ40แคปซูลสายตรงส่งถึงบ้านโทรเลย0969928554 0969928554

ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทุกท่านที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานะครับ0902927444 0902927444ครับ

0: ครับก็น่าจะได้อยู่ครับแม่เดี๋ยวจังไดเดี๋ยวลูกเช็คสินค้าเบิ่งให้อีกเทนึงนะครับจ้าจ้าจ้าแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับคุณตาคุณยายไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บัวลาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สมหมายแม่สมนะครับผมที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ฟ้าห้องห้ำมาคิดนำสายเน
0: ้นขอบคุณนะครับคุณพ่ออเนกยานิต
1: อยู่ใส่น้อง
0: ทางตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูรณ์นะครับทางจังหวัดอุบลพุนล่า
1: อยู่ป่า
0: คุณพ่อเพิ่นว่านะครับอยากจะล่วงซิมเบิ้งกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำนี่บ่นะ
1: ขึ้นมาก
0: ล้องเดี๋ยวทรงให้บอคุณพ่อบ้
1: างยืนคอยสาย
0: หนึ่งกรองสองกรองนะครับเฮากระจัดทรงให้ฟรีทั่วประเทศ
1: ลูกมันเอาเหลือขนาด
0: ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจัดทรงให้ฟรีนะครับยกเว้นสบู่ก้อนคำสั่งซื้อ1ก้อน2ก้อน
1: ให้เน้นมาให้ลูก
0: บวกค่าทรงอีกนะครับ50บาทนอกนั้นจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว
1: กาสิปาย
0: สั่งซื้อ1ขวด1กระปุกนะครับเฮากระจัดทรงให้ฟรีเบิดครับ
1: จะอยู
0: ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย
1: เอาม
0: าสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่บุตรสาไอ้บุตรสาเนาะพิมพ์วันทางตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังหนองบัวลำพูก็น่าจะนะครับได้รับสินค้าอาจจะเป็นมื้อนี้แล้วครับคุณแม่090ครับ292 7444 090 292 7444

0: 44ครับผมสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ผมเบล
0: ครับผม
1: เออประกาศอย่างนี้เงินถืออย่าอยู่เปิดเพลงให้ฟังแน่
0: เพลงใดครับ
1: ก่อนสิฟังหาผัวให้ไม่แน่
0: เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังครับผม
1: เพลงผิวหน้าวะ
0: เดี๋ยวเปิดซูฟังนะครับแม่ครับ
1: จ้าน
0: ะครับผมขอบคุณครับนะครับ
2: จังใดจะอยู่กัน
0: สิคิ้วเหย้าคิ้วสั่นก็เสียได้เปิดคือเก่านะล่ะครับ
2: เอา
0: อยู่นำกันยาวเหย้าครับตั้งแต
2: ่
0: เที่ยงหวัดพุ่นละ4โมงแรงนะครับผมสิได้ทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันเบิดสู่ขู่สู่คนนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่พิกุล
3: สองมาหอเดียวมาหอน้องนี่แหละ
0: อ๋ออ๋อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าใจแม่เอาขอประคุณแม่พี่กุลหลายๆได้แม่เด้อ
3: เออเพิ่งให้แม่ฟังเลยเปล่าปล่อยมือน้องสา
0: ว่าติเอาได้เลย
3: ท
0: ่
3: านพ่อส
0: ิน
3: าท
0: ี
3: ดอกอ๋ออ๋อ
0: ใจแม่ครับผมรวดเร็วทันใจว่าติ
3: บ่ไกลที
0: ่
3: เพ
0: ื่อ
3: น
0: น้อง
3: ส
0: ัง
3: น
0: ี่
3: เน
0: า
3: ะ
0: อยู่ไกลๆกันเนาะแม่เน
3: า
0: ะออ
3: กจากน้องสังมาหนึ่งหาลูก6โล
0: นะครับอยู่ไกลๆกันว่าติจ้าใจแม่เอาเดี๋ยวจังใดเด้อลูกเปิดซื้อฟังได้แม่พี่กุลเด้อจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญานะครับคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444 0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
4: สี่กล่องพันนี่มันไม่ใช่กล่องละ20ซองเหรอลูก
0: สี่กล่อง 1,000 บาทกล่องละ10ซองครับผม
4: อ๋อแล้วคราวแล้วป้าซื้อ2กล่อง600นั่นมันกล่องละ20ซองเหรออ
0: ่ากล่องละ10ซองทั้งเบิดกาแฟเฮานะครับ1กล่องมีอยู่10ซองครับผมขาผมสองสองค่ายใช่ครับ
4: เออ
0: ทุกกล่องนะครับกาแฟของเราทุกกล่องมีอยู่10ซองครับผมจ้านะครับ
4: ป้าก็จำผิดเลยได้รับแล้วเนี่ย2แต่ว่าเอ๊ะทำไมมี10ซองป้าคิดอ่านข้างกล่องอะเนาะ แต่ว่าป้าคิดว่ากล่องนึงมี20ซอง
0: อ๋อไป
4: แล้วล่ะ2กล่องอะ
0: ครับผมคร
4: ับ
0: ครับผม
4: ป้าคิดว่าป้าจะได้82แล้วเข้าใจผิดอาจารย
0: ์จ้าจ้าใจแม่ครับผมขอพระคุณหลายๆครับครับผมครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วว่าสันเข้าใจผิดอีแม่ว่านึกว่าสั่งซื้อ2กล่องกล่องละ20ซองมันบ่แม่นนะครับกล่องละนะครับทุกกล่องเลยนะครับมีอยู่10ซองนะครับกล่องละ350บาทนะครับ1กล่องมีอยู่10ซองราคา350บาทสั่งซื้อ2กล่องก็กาแฟก็จะมีอยู่20ซองในราคา600บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นคุณตาคุณยายเอี่ยอ้ายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาที่สนอกสนใจกาแฟสมุนไพรก้อนคำกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับ0902927444ครับ

ทุ่งดอกจานครับหนึ่งผลงานเพลงครับจากเอ๋พจนาหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับยิ่งเงาๆสามเพลงลวดข้าคุยกับนะครับแฟนเพลงแฟนรายการลางไม้ผลหาไล่ซื้อกันนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อสมหมายก้อนหินด้วยนะครับเพิ่นว่าเอากระสายเส้นนะครับ2กระปุกและก็กาแฟอีก2กล่องของชำร่วยขอเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณนะครับคุณพ่อกองทองสายตา1กระปุก650บาทและก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ป้อมจันทรเสนา กาแฟ4กล่องแถมผ้าตุ่มมีเมียบ้าง ผ้าตุ่มเนี่ยมันเป็นผ้าคนหนูเนาะ ดีต่อไปได้ยินว่าผ้าถุงผ้าถุงได้บางนึงเนี่ยอันผ้าถุงหรือผ้าตุ่มแม่บ้าผ้าคนหนูอีเมียบ้างเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้ครับเวลาเบิดเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้าหมุนคืนนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคอนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขันว่าบ่ฮักกันแล้วบ่มีใจให้กันแล้วเอ้อก็จักสิดึงจักสิจองจักสิยื้อไว้หยังซะแล้วเนาะเป็นหยังจังบ่ปล่อยเขาไปโลดไปดึงไว้หาสวรรค์วิมานนี่หยังเดียวนี่คนบ่มีใจให้กันแท้แล้วนะครับปล่อยสาปล่อยมือน้องสาอายอย่าไปดึงอายอย่าไปจองไว้เถอะเว้ยเห็นว่าก็ได้เนาะอีแม่แน่ไปใส่แล้วบ่นี่
1: เอ้ยฟังว่าสิดึงแขนดึงขาไว้อยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ยนึกว่าไปทางใดแล้วซั่นเด้คือบ่ได้ยินเสียงซั่นเด้
1: ว่าที่กาแฟนั่นฮอดอีแม่ละเด้ออ
0: ๋อได้รับสินค้าแล้ว
1: ฮอดแล้วเ
0: ว้ยสั่งมื้อวานมื้อก่อนนี่ได้มื้อนี้ได้ชิมแล้วติ
1: สั่งมื้อวานนี่เน
0: า
1: ะ
0: สั่งมื้อวานนี่มื้อนี้ได้ชิมแล้ว
1: เอ๊ะหวยมาฮอดก
0: ระ
1: ส
0: ัด
1: ร
0: ถ
1: แล้วเ
0: ว้ยขอรวดเร็วทันใจเนาะอีแม่ปานมื้อต่อมื้อไว้
1: หวยมาฮอดแล้วจ้องว่าเฮ็ดหยังแนวกินแม่กินแล้วเนาะ
0: ก็นั่นตัวของกินบ่กินมันก็เน่าของเก่าบ่เล่ามันก็ลืมซั่นตัว
1: แม่
0: เพราะฉะนั้นแล้วคั่นว่ามาฮอดมาถึงแล้วก็อย่าปล่อยไว้
1: เอาอ
0: ัน
1: ผู้ใดว่ามันดนก็มันก็เป็นน้ําเป็นบางบ่องบานบอนเนาะลูกหลานเนาะ
0: ครับมันเป็นน้ําไอ้บางพื้นที่ครับผม
1: นั่นบางพื้นที่
0: แม่น
1: ผู้เก่าๆเขาแล้วมาส่งตั้งแรกตั้งแรกโหลดแล้ว
0: เขาเคยมาส่งแล้วเขาก็มาฮอดมาถึงเขาก็ไปส่งโหลดเนาะแม่เนาะ
1: มันลืมแล้ว
0: มัน
1: เฮ็ดจ
0: ัง
1: ไ
0: ดเนาะเขาเคยไปส่งอยู่ซูมือซูเว่นแล้วแม่
1: อ
0: ัน ซ
1: ุ่มเล็กน้อยเขาก็สั่งของกับมันซุ่มเก่า
0: ซุ่มไอ้ซุ่มส่งไปกับซุ่มเก่าเนี่ยอะไรแม่
1: อันเล็กน้อยสั่งอันนี้มากกับซุ่มเก่ามันซุ่มเก่านี่แหละ
0: กับของเก่านั่นล่ะซุ่มส่งไปเนี่ยกับไอ้ซุ่มเก่านั่นล่ะว่าแวะๆอยู่นี่กับซุ่มเก่า
1: แม่นบ่เอาแม่ยังสิมา
0: ซุ่มเก่าจ้า
1: อันโทรรับแวะๆนี่ก็ซุ่มเก่า
0: ซุ่มใหม่ก็เดี๋ยวก็สิมีมาอยู่เรื่อยๆ
1: ก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าซุ่มเก่านี่มันลึกแล้ว
0: ซุ่มเก่าก็บ่หนีไปไสก็โทรมาอยู่ซุมือซุ่มเก่าซุ่มเว้นนั่นล่ะ
1: แม่นบ่หาแต่ฟังดนดอกบ่ไล่ว่า8ที่ซ่องเก่าที่ซ่องดอก
0: จ้าอีแม่เพราะว่าคั่นว่าซุ่มเก่าแล้วก็สิรู้จักเลยจังซี่เพราะว่าฟังรายการเฮาเป็นประจําอยู่แล้วจ้า
1: ฟังมานี่หลายปี2บ่แม่น2ปีแล้วบ
0: ่ก็สิบ่ตั้งแต่ออกอากาศวิทยุมื้อแรกเพิ่นบ่เนาะ
1: ห่วยใส่ต
0: ั้
1: งแต่ม
0: ื้
1: อแรกพุ่นแล้วกับหนุ่มบอยเอ้าแต่มันแนวตายดิตายเด้ออันบ่ได้ฟังเหตุผลอีหยังว่าคั่นนั้นเท่านั้นสั่งร้องมันก็น่าว่าส
0: ั่
1: งอ
0: ี
1: กล่ะ
0: พ่อได้ยินเขาเว้าได้ยินเขาว่าแล้วก็เลยทั้งๆที่บ่ทันได้รู้จักกันจ้อยเนาะแต่ก่อนแต่กี้ก็ได้
1: บ่บา
0: ด
1: น
0: ี
1: ้มันเสริมแนวตายมันอีเมตายก่อนหม
0: ู่
1: วะ
0: โอ้คั่นว่าแนวตายเฮาก็บ่กล้าเว้าออกอากาศวิทยุล่ะย่านเขาจับเอาคือกันเน
1: าะโอ้แซนบอกว่าผมบ่ได้ฟังบ่ได้ฟังเหตุผลนะ
0: บ่ได้ฟังเหตุผลอะไรเลยว่าติ
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน
1: นวดก็แล้วก็บอกสองเทือ3เทือกะสั่งควบกันกับอันนี้แล้ว
0: อือ
1: น้องกาแฟน่ะมาลอกเบิ่งโอ้ยหลายขนาดเลยล่ะ
0: จ้าอีแม่
1: เอามือนี่แล้วบ่ได้หนีไปใส่
0: อืมก็ฟังรายการเดี๋ยวเปลี่ยนประจําเนาะแม่เนาะ
1: บ่เปิดวิทยุไว้ลางเทือก็รักจังว่าหยังอันดีเจคนสวยคนงามก็ได
0: ้เปิดวิทยุไปลางเทือลางที่ก็รับหนีจากว่าติ
1: ไว้วิทยุก้อมเนาะว่าบ่ก้อมเด้อวิทย
0: ุ
1: น
0: ี่
1: ก้อมคน
0: ฟังไปฟังมากับเพื่อนไปน้ําแล้วก็ลาบสันตัว
1: ครับไปฮึบลังเทิงจังเว้าหยังเนาะบาดนี้ซั่นดอก
0: จ้าจ้าแม่เอามื้อนี้ยังแม่ฟังเพลงใดเนาะมื้อนี้เนาะ
1: อีแม่บ่ฟังดอกอ๋ออีแม่บ่ฟังดอก
0: ครับฟังน้ําหมูเนาะแม่เนาะ
1: ฟังน้ําหมูมันจังได้ฟังหลายม่วนเบิด
0: เออแ
1: ต่ว่าขอนิทานจักก่อนสองก่อนได้เด
0: ้อขอนิทานตีแม่
1: นิทานสิต่ออันไหนก็ต่อไปฟ้าสิให้ฟังแม่จักหน่อยจักค่ะ
0: คันว่านิทานพ่อได้อยู่แต่ว่าขอเงินเนี่ยบ่มีให้แล้วแม่
1: จ้าอันขอนิทานต่ออันปุ ูกเขาใส่พลานหินนะ
0: ว่าปลูกเขาใส่พลานหินอยากมีศีลในขาพ่อตีแม่นี่ตี
1: นั่นล่ะ
0: หมดครับอันโตบุญนั่นหัวดำก้นการอันโตบาทนั่นหัวโลดห่มผ้าเหลืองใบแม่
1: น
0: ั
1: ่นล่ะขอจักสามสี่คำก่อนเด้อ
0: เอาได้ครับแม่ครับผม
1: ได้มูนี่ได้ให้ได้มูนี่ได้
0: จ้าใจแม่ครับ
1: ว่าเน่ากับจักสามสี่ก่อนกับพ่อใจดอกนะ
0: จ้าจ้าได้ครับผม
1: เอาท่านี่น้องลูกหลานแม่
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: โอ้ยคนรอของที่แม่เลย
0: ครับผมนะครับขอบคุณครับ

0: ครับผม
1: อันนี้คือสั้นนั้นจะสายตากองนึง
0: สายตานะครับคุณแม่สั่งสายตาไอ้กระปุกนึงเนาะ
1: กาแฟ
0: 2นะครับเป็น 1,250 บาทอีเมลเอายังไปของจำรวยครับ
1: เอาผ้าถุง
0: เอาผ้าถุงนะครับเอานะครับได้เลยแถมผ้าถุงนะครับของคุณแม่นันทนาเควิงเนาะ
1: จ้ะอันขอฟังเพลงอันขายก้อยขออายแม
0: ่ขายก้อยถ้าผู้ใดเหรอ
1: ผ่ากับแก้มาละจ้า
0: โอ้โอ้ขาย
1: มาชมกับแก้เบิร์ดชิน
0: โอ้ขายก่อยค่อยอ้ายว่าตี
1: จ้า
0: โอ้ยเสียบบ่เนาะเฮ็ดก่อยนั่นน่ะ
1: บ่จ้ะถ้ากันลูกผู้สาวถ้ากันเฮ็ดอันนี้ยินนี่แม่ลูกเฮ็ดอันเฮ็ดดอกไม้จันทร์ที่สิเฮ็ดไปอันเชิญบายแม่พันสีหลวงแม่
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อเพิ่นกำลังเฮ็ดผ้ากันเฮ็ดอยู่นั่นแล้วว่าตี
1: ผ้ากันเฮ็ดอยู่หน้าบ้านนี่ว่าจ้า
0: ก็เลยเปิดวิทยุไปน้ำเฮ็ดดอกไม้จันทร์ไปน้ำ
1: ต้องกาแฟสู้กันกินพร้อม
0: โอ้โอ้อนุโมทนาบุญน้ำเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าขอประคุณหลายๆฟังเพียงใดบ่เหือ
1: ขายก่อยค่อยอ้าย
0: เนอขายก่อยค่อยอ้ายเนาะนึกว่าสิขอสองคนสันดอกว่า
1: โอ้ย

0: มันฉันขอได้สองคนเพิ่นอันเดียกสร้างลำน้ำพองมันอยู่ลูกขันลูก
1: ให้ลำน้ำพองเนาะ
0: จ
1: ้าเพราะว่าบางนึงนี่อีแม่อีพูดนึงขอนะนะเพื่อว่าขายก่อยค่อยอาย
0: นี่เอาลำน้ำพอง
1: แ
0: ต่
1: น้ำเอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดสู่ฟังนะครับ
0: จ้าสวัสดี
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นันทนาเควิงนะครับอยู่ทางน้องโกบุญละครับผมทางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณแม่ว่าผ้ากันเห็ดดอกไม้วิเศษอยู่ว่าสันเดรักษาทุกโรคนะครับดอกไม้อันเนี้ย ผู้ใดกาคือว่าแล้วเนาะขึ้นไปมังนั่นก็เอาดอกไม้นี่ละครับผมนะครับสู้คู่สู้คนนะครับผมเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่

เดินคุณพ่อเพิ่นได้โทรมาบางนึงนี่ก็รับก่อนที่สิเข้ารายการคุณพ่อว่าเอาน้ำมันนวดสูตรหัวในพ่อน้ำในเด้อแต่ว่าทรงในน้ำของคุณแม่อุไรกองทองอยู่ทางตำบลห้วยไร่อำเภอเมียงอีบอว่าเอาได้เลยนะครับคุณพ่อเดี๋ยวลูกจัดทรงไปให้นะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทเด้อบ่เด้อจัดทรงให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับมื้อซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดกัดหยอกฟกซ้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยอยากได้น้ำมันนวดจากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรทั้งสูตรร้อนและก็สูตรเย็นตัวสมุนไพรตัวเดียวกันนะครับน้ำมันเขียวก็เช็คเช่นเดียวกันน้ำมันเขียวเป็นชนิดน้ำนะครับส่วนน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเป็นชนิดครีมสูตรห่วนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาว1ขวด1กระปุก195บาทนะครับทั้งน้ำมันเขียวทั้งน้ำมันนวด1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่ละ300บาทสามารถที่จะคละคู่กันได้เลยอยากได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่วนหรือว่าสูตรเย็นอีกกระปุกนึงแบบนี้ได้เลยคู่ละ300บาทครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้น0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: กี่พอสอสีกายข้ามคันแม่นถามกันยังคือเก่านะแล้วน้องลาเอ้ยอีกี่ฝนหรือว่ากี่หนาวยังคงเฝ้ารอน้องใจสีห้องกระดังเดิมนับตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มรักเติมต่อก่อสัมพันธ์ทุกๆวันยังมีเธออยู่เสมอในใจอ้ายหยาดแม่นหลายกว่าแต่กี่ความหักพีแม่นสุดใจคิดห่วงใยเร็วห่วงหาถูกเวลาบ่มีเวียนดังตาเวียนอยู่คู่ฟ้าดวงจันทร์ท่าคู่ดาวซองอ้ายก็ยังมีแต่น้องเต็มทุกห้องปองมโนพี่แล้วไอ้ได้ยินผู้นั่นผู้นี่เว้าผู้นี่ว่าว่าน้องเป็นหมายแล้วว่าซั่นไอ้ก็เสียใจเด้ถ้าให้งึกงึกอยู
1: ่เขาลือว่าน้องเป็นหมาย
0: ว่าเจ้าสิเป็นห่างเป็นหมาย
1: สามีใจร้าย
0: จังใดไอ้ก็ยังหักอยู่คือเก่าคือเดิมแล้วน้องล่าเด้อ
1: ทิ้งเธอเศร้าหอยเลี้ย
0: ขันว่าป๋าผัวมาแล้วอีหลี
1: แฟนเก่าคืออ้าย
0: ผู้นี้ละ
1: สงสารจังอยากมาดูจัง
0: อยากมาดูแลมาเบิ่งแง่งหัวใจซะเด
1: ้แม้คนจะเยอะแม
0: ่ขันว่าบ่รังเกียจคนผู้หายเตี้ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปี
1: น้องเคยทำ
0: จังใดกระทู้มาด้วยล่ะเด้อ
1: ไอ้เงาเลือก
0: อ้ายยังคล่องค่อยทาง
1: ร้องใจ
0: น้องล่ะทู้มาอยู่ได้เดี๋ยวเนี่ย
1: เคยแพ
0: ้เบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะจ๊ะ
1: ให้เพราะใจรัก
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมเฮานั่นล่ะ
1: ผู้หญิง
0: ทู้มาโลดทู้มาโลดน้องล่ะเพราะว่ารักเก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทางอยู่เด้อ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927415

0: คือสิมาปนมาผู้แท้ลูกไผ่นี่เนาะเวียกบ่การงานบ่สร้างหาเลาะเล่นเลาะเที่ยวเบิ่งเล็บแล้วเราไปต่อไปเติมไปเสริมเหงาคือหยังเนี่ยถ้าแปลงแต่งตัวถ้วยกะบ่ล้างกินแล้วก็โอ้ยกองไว้กองไว้ให้แม่ย่าล้างเฮียนซ่านบ้านสว่างบ่เคยกวดจักเทียไม่กวดบ่เคยจับบ่เคยบายย่านเล็บหักเพิ่นว่า
1: ไผคือไผดีกะยังคาย
0: ป่านนี้กะยังสิเอาไว้อยู่บ่น้อแม่ย่าน้
1: อย
0: ังๆกันไปสิไลหนีกะย่านย้อนว่าหักลูกไส้เจ้าของนี่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: งาน
0: บ่กันว่าไลเมียเขาหนีแล้วบัดนี้นะลูกไส้กะจังได๋ล่ะเหือ
1: สิมาอา
0: ก็ย้อนว่าหักเขาเนาะมือพาเขาไอ้มือเขาพาขวัญมือแรกนั่นก็บ่จําบ่ชื่อจักเทียเด
1: ้
0: กันยังว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่สิเอาลูกเอาเมียแต่ละเทือแต่ละที่หน่อยมันต้องเบิ่งซะก่อนเด
1: ้
0: ยเมื่อเข้าพาขวัญมือแรกเป็นเมียนี่ตื่นก่อนนอนหลังให้ฟังความสามีอย่าล่วงเกินความเว้าที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านั่นนี่ย่ามบัดย่ามกินข้าวให้ผัวแป้งกินก่อนย่ามผัวนอนแนบข้างให้นั่งน้องนั้นตำลงซะแล้วใจประสงค์ต่อต่างพันมากผู้ยาหวดเวลาย่ามแรงให้แตงขัวหุงต้ม
1: ได้กินมา
0: อย่าได้มีคำส้มคมเข้มปล่อยด่าห้ากะอย่าเอาเข้ามาใกล้คำเว้าให้มวนหูสันตัวอีลาเอ้ยสันดานจังสีเนี่ยหันอยู่เฮียนยาบ่ได้เด
1: ้
0: แต่ละมือแต่ละเว้นนี่บอกแต่ผัว
1: บอก
0: ให้ผัวไปบอกแม่แบ่งมูลยังเดียวเว้ย
1: บ่แต่งแรงบ่หาน
0: ี่แต่สิขายยังเดียวเน
1: า
0: ะ
1: หัวซา
0: โอ้โอ้ใช่แบบนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวเด้
1: แต่งเต็ด
0: กันยังว่าสะใภ้เทวดาอีหลีตัวนี่เนาะโอ้ยมาพูดมาพูดหลายแล้วคั่นว่าเป็นผู้ค้านี่ไล่หนีออกไล่หนีจากเฮียนเลยเด้เดี๋ยวนี่สวัสดีครับคุณพ่อครับผม
2: อันอย่าสายตาผมสั่งตมือวันที่10คือบ่เห็นส่วนมากว่า
0: ไอ้พ่อสั่งมือวันที่10แม่นบ่ครับ
2: ครับ
0: สั่งครับโ
2: อ้ต้นบ่อยๆซนทนไทยนะ
0: อ๋อสั่งกับพี่บ่อยเนาะ
2: ครับ
0: โอ้โอ้นะครับเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวลูกไอ้ลองเช็คสินค้าเบิ่งให้เด้อพ่อเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับครับผมครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคำหลอดหลายๆครับ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณ
1: สิมาโอ้ยเป็น
0: พ่อคำหลอดครับ
1: อย่
0: าเดี๋ยวเช็คสินค้าเบิ่งให้เด้อพ่อเด้อ
1: พี่ลูกไผ่เทวดา
0: อยู่ไกลๆกันนี่อยู่มัวๆกันนี่คือสินั่นฮอดเทศแดอยู่เสือเพื่อทางกลุ่มพะว่านี่แม่
1: เฮามึงบ่มี
0: หรือว่าไล่ซื้อตกหล่นบ่หรือว่าจังได๋นะครับเดี๋ยวเช็คสินค้าเบิ่งให้ครับสูงครับสูงครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนค่ำเวลาเวลานะครับจันจ่อม่อจันเขาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เพลงส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับนอนงายอยู่ริมโขงเพิ่นว่าว่าจะสิมานอนงายเนาะแดดห่อนปานนี้ก็ยังสิมานอนงายอยู่ริมโขงอยู่บ่เดือนงายที่ริมโขงครับของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพ่อกับผมใหม่อย่าเป่ามุนคลื่นนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคอนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

คนคืออายอาเป็นไส้อยู่บ้านป่าไอเฮ็ดแต่หน้าจนว่าเท่าแฟนสิเว้ากะบ่มีตากแดดหลายจนไก่ดำปีปีบ่มีบอนออนซ่อนหาไผ่สีมาสนใจเอาปีไส้เป็นครูสอนแต่นะนะนอนคนเดียวโดนใดเดียวใดหลายปีล่วงคือจังในลูกกวงมีแต่เฮาแท้แต่ผู้เดียวแท้น้องแต่ปัดเหลียวเบิ่งทางกำทางอาเซียมีรงสีผู้เพิ่นมีเงินทองคู่ข้องบ่อึดซ่อนตาอ่อนซ่อนนำเจ้าไปใส่มีรถขี่สี่ประตูห้าประตูเปิดกว้างกว้างจนสาวถ่วงอยากนั่งน้ำซะแล้วไปเป็นนักร้องอันนี้บ้างในห้องอาเขาว่ากำน้ำสั่งอาเป็นทางแต่ปางก่อนอาบุญเก่าหลังจังตอนตอนเจ้าเกิดใหม่มาซะแล้วเนาะวาสนาผู้ข้าสั่งมาสามตามต่อมือได้นอสิพันพบภูมาประสงค์รวมมาห่วมใจกันสร้างแปลงทางชีวิตใหม่สัญญาใจก็เริ่มเติมแต่สิ่งดีล่ะเอ้ยอกหักอยากอาเซียมากลับมาเฮียนมาซ่านมาบ้านมาสว่างเฮาเด้อล่ะเด้อไอ้ดิวคนผัวให้ยังคล้องคอยท่าอยู่บ่ต้องไปเสียอกเสียใจดอกเสียตัวให้เขาซ้ำนี่มันบ่ตายดอกน้องล่ะมันบ่ได้พังจังสั่งมันบ่ได้หังจังกระท้อดอกเว้ยชอบทีวีหน้าตาคันว่าบ่รังเกียจผู้เตี้ยต่ำดำแลหัวหยองทองไข่เว้าแวะแวะอยู่นี่กะช้ำชอบหัวใจโทรมาได้ล่ะเด้อร้องให้ดีใจลูกเมียบ่มีเมียกะบ่มีทุกๆหยักๆนำกันเนี่ยล่ะผู้เมียก็ได้กันดาทำข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่อสาธิตทองจันทร์หลงเริงเหมือนคนแรกหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงปานาอาให้ได้ฟังกันครับเป็นผลงานเพลงเก่าๆเนาะเสียคนดีหนีไปทางไหนเพื่อฟังเพลงนี้แล้วเพื่อขึ้นฮอดความเก่าความหลังเพื่อขึ้นฮอดแน่ครับคุณพ่อสาธิตทองจันทร์ซะเด้ขวัญใจเนี่ยเพราะว่าเพิ่นก็เดินทางคนละเส้นแต่เว้นคนละหน่วยกับเฮาแล้วจะไปล่องไปล่ำอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์แล้วครับเหลือไว้แต่คุณงามความดีครับเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวนให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ฟังสันตัวส่วนเพื่อนนั่นไปสบายแล้วกระับใส่สุดสีชมพูอองตองสะพายสะพายแค้นอยู่เมืองฝ่าเมืองสวรรค์เรียบร้อยแล้ว

0: ครับผู้เบาเดี๋ยวเกเรตานั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3แล้วครับอยู่กับพี่กับน้องนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับปอกับผมได้ส่วนวันจันทร์นะครับกาสีในห่างเพิ่นสีเข้าแทนแล้วก็จะได้ยินเสียงช่วง4โมงเย็นเป็นเสียงแห่งนะครับวันอังคารเวลาบ่าย2นะครับจนว่าปุ้นแล้วครับวันอังคารถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปจนถึง6โมงโดยประมาณครับอยากจะฟังเพลงใดครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่เสียงและปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายหรือว่าคุณตาคุณยายเอี่ยอายหนองนุงลุงป่านาอาที่สนดกสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้ที่เคยกินกาแฟจากเทียดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นไอ้แม่80แล้วได้เบาเดี๋ยวปีนี้ว่าซั่นไอ้แม่สิกินได้บ่มื้อแรงนี่แม่สินอนหลับบ่ลูกหลาไอ้แม่กินกาแฟแล้วไอ้แม่ย่านอนบ่หลับแม่บ่เคยกินกาแฟจักเทียแม่ฟังรายการวิทยุโตนี่ประจำประจำฟังอยู่สู่มือสู่เว้นมื่นตาอาปากขึ้นมาตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่แม่ก็เปิดวิทยุฟังหลอดลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟแต่ย่ามือเช้าแนวปูเท่านอนแต่เว้นตื่นกับผู้เหลียวหนอตีสองตีสามผู้เหลียวจักตื่นมายัง ตื่นมาลุกหนึ่งเข่าเป่าไฟนอนมาหลับได้เลยเฮ็ดจังไหนเนาะตื่นปานไอ้นักธุรกิจพันล้านเอาโหลดไว้เปิ้นว่านะครับกษัตริย์นอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8ผู้ขาในหลายก็8กันหนักกว่ายาจกอีกตัวนี้เนาะตื่นขึ้นมาลุกหนึ่งเข้าเป่าไฟแล้วก็รับส่งกาแฟกินไปน้ำเส้นตัวเนี่ยมือเสาเนาะอีเมียเอาจังใดก็ฝากพี่ฝากหน่วงนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเนเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับกาแฟก้อนคำผู้ป่วยเป็นเบาหวานนะครับความดันไขมันผู้ใดที่เป็นเบาหวานแต่ว่าอยากจะกินกาแฟสมุนไพรก้อนคำของเราเอาได้เลยนะครับเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% นะครับใช้ซูคาโรแทนความหวานครับผู้ใดเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลเอาไปกินเอาไปทานได้เลย1กล่อง350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทนะครับ8กล่อง 2,000 บาทมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับต้องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ650บาทสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมมีของชำรวยนามจิตนามใจจากนายห่างบอยสุนทรชัยมอบสูพีสูหน่องนะครับหน้าตาดีแล้วยังบ่พอจิตใจก็ดีพร้อมบ่แล้วเนาะบ่ธรรมดาเด้ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนข้ามเฮาคันว่าดีเจผู้หญิงก็มีแต่ดีเจสาวสวยก็มาในห้างก็มีแต่ผู้ล่อเราเอาการหน้าทางดังคมเบิดตอนนั้นเนี่ยปัญหานะครับเกี่ยวกับเสียนมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นอีพวยเมียครับอาจจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอย ปู่หลายคนสิลุกสินั่งแต่ละเตือแต่ละที่โดยเฉพาะเวลาสิลุกแต่ละเตือแต่ละที่เนี่ยโอ้ยเพื่อนมาแล้วดอกจักสิห่วงให้หยังโอยๆก็ได้ถ้าปานว่าห่วงแล้วปานว่ามันเศร้าเจ็บเศร้าปวดเดียวเนี่ยก็จำเป็นต้องห่วงก็ได้เอามือค้ำขึ้นลวดตัวเนาะอันนี้ไม่ใช่เอ้ยกันว่ามือค้ำแล้วมันเศร้าปวดบ่หรือว่าจังไดเนาะอีเมียสวัสดีครับพวงบานสมุนไพรก่อนค้ำครับ
1: พ่อเพียงเลยบ่ครับ
0: เพียงไดครับ
1: บักใบตายครับ
0: บักใบตายได้เลยเดี๋ยวเปิดซูฟังครับ
1: อยากมีพิญญาณพร้อมให้ผู้เฒ่าทุกคนครับ
0: ครับผมครับผมเดี๋ยวเปิดซูฟังนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการนะครับบักใบตายให้ฟังน้ำเนเดอร์บาซันเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังครับปาวานะครับเพลงมันหลายคิวอยู่ต้องตามคิวต้องตามลำดับแม่แต่ประคุณเจ้าอยู่วัดเพิ่นขอเพลงก็ยังต่อแถวได้เด้นี่บ่มีอภิสิทธิ์อีหยังเด้โตมาบ่ติดก็ยังหงายท้องได้พระก็ได้เอากระรับ0902924444กระรับ0902 7444ครับ

น้ำตาอายอยู่มอมอนี่เด้ถ้ามีอันใดที่มันกระทบกระเทือนหัวจิตหัวใจแน่จักหน่อยมันหลดไหลออกมาเป็นอัตโนมัติโลเด้จักเป็นอีหยังบู้นี่

0: ถูกอย่างถูกแนวอันนี้บ่ถ้าสิ่งที่เธอตอบแทนมาน้ำตานี่บ่น้องลาน้อง
1: ก่อนไปคือบ่ถามอ้ายแน่ผู้แพ้ว่า
0: จากกันว่าสิหนีจากอ้ายก็บอกสักคำแน่เป็นหยังแน่ๆมันสิตรายบ
1: ่เจ็บหนักกระด
0: อไอ้นี่ปัญหาอันใดอ้ายผิดพลาดมั่งใดอ้ายบ่ดีมั่งใดตีอ้ายมั่งใด
1: มันปวด
0: เจ้าบอกแน่สักคำเป็นหยังเดียวนี
1: ่ยัง
0: เบอร์โทรก็มีอยู่
1: ความจำตำ
0: กันว่าบ่กล้าบอกก็ทักไลน์ทักเฟซมาบอกก็ได้ตัว
1: แค่ให้เห็นแต่อาจจำเป็น
0: อันนี้มิตรซีรี
1: บอกตา
0: ใจดำคืออีกาแท้นอ

0: ห่วงคนหลังจากว่าเป็นน้ำหนัก
1: ไปไปมามาหูข้าวอีกเธอหนึ่งอีเมียเอ้ย
0: ใจสิก็ไม่รู้สึกแต่เธอคงไม่เลือก
1: ที่แต่งงานหนีจากไอ้แล้วว่าที
0: ่ใดอยู่กับความเศร้าทำมา
1: สายฝนจมพิษผื่นธรณีหอมไอกินผื่นเป็นดินใหญ่กว้างสุกลำน้ำเจิงน้อง
0: เธอทำได้
1: จะมาปวดมาพูดแท้น้อง
0: แหนมไปพ่ออย่าไหลเด้อน้อน้ำตาหล่นแหนมไปพ่ออย่าไหลเด้อน้อน้ำตา
1: ว่าแต่ได้ยินว่าผู้สาวสิแต่งงานแล้วอีเมียเอ้ยแข็งขา
0: ในแต่ผม
1: มันสุดลงค่าหม่องลวง
0: ชาตาคือว่าน้ำ
1: น้ำตากระจักไหลมาแต่ใส
0: ชายโคกคักเจ็บคักกระดมน้ำตา
1: ผ้าเสียดหน้าจนว่าเปียกหมอดหยอด
0: ไหลมา
1: จากหัวใจที่เคยแกร่งเคยเข้มแข็งมาแต่เก่าอุปสรรคนักเบาทุกเรื่องเล่าใหญ่หน่อยมาเป็นร้อยกับบ่แค่
0: เด้อแค่ปลอมบ่รัก
1: แต่เมื่อนี้เป็นยังเน้อนะ
0: ว่า
1: ชีวิตนี้บ่เคยยอมแพ้ความอ่อนแอบ่เคยเจอสู่เสมอบ่เคยกลัวพองหัวใจบ่เคยท้อ
0: คำลาคนลืมของปลอม
1: ถ้าเมื่อนี้นะโอ้ยอยู่ดีๆพันลาลอย
0: ตรงต้องคือคนดี
1: บ่เคยถอยก็ได้ถอยบ่เคยค่อยปะได้ถ้าบ่เคยลาผัดเมียลง
0: น้ำตาวิ
1: ยืนตัวตรงกันยังบ่ได้ย้อนตั้งใจอายมันเจ็บนี่แล้วน้องล่ะ
0: เจ็บแสน
1: ให้ไปน้ำเซ็ดน้ำตาฟูมไฟไปน้ำโอ้ยรถตวนสาดเจ้าขวางเด้อีเมียเอ้ยเกิดมาคนผู้หายมันเป็นจังซี่บ่น้อหวัดดีครับโรงพยาบาลสมุนไพรก่อนคำครับอะโลโลโลโล
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้า
2: สั
1: ่
2: งกาแฟนะจ้า
1: สั่งกาแฟนะจ้ากาแฟจากกองครับ
3: กอง
2: สี่กองจ้า
1: อ่ากาแฟสี่กล่องจ้าเอาอะไรเป็นของแถมจ้า
2: น
1: ้
2: ำมันนวดสีเขียวจ้า
1: น้ำมันเขียวไอแม่เพิ่นเคยสั่งบ่เนาะ
2: บ่เคยส
1: ั่
2: งจ้า
1: เพ
2: ิ่นฟัง
1: โอ้โหเบอร์เคยสั่งจากเทียนี่เป็นเทียแรกแมนบอจ้าขันจังสันเนี่ยรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยเด
2: ้อชื่อดอยกินจ้า
1: ชื่อว่าจังไดก็ครับ
2: ดอยกิน
1: ดอยกลิ่น
2: จ้า
1: ดออยดอยกออิรอนอกินเนี่ยบ่ครับผม
2: จ
1: ้
2: า
1: โอ้คุณดอยกลิ่นนามสกุลครับ
2: ประสมรส
1: ปะสมรสบ้านเลขที่ครับ
2: 101จ้า
1: บ้านเลขที่101บ่
2: จ้า
1: หมู่ที่เท่าไหร่จ้า
2: หมู่5
1: หมู่5บ้านนี้อย่างครับบ้านเฮา
2: บ้านดอนขวาง
1: บ้านดอนขวางตำบล
2: นาคาย
1: ตำบลนาคายอำเภอ
2: ตานสูมอ
1: ำเภอตานสูมอุบลเนาะ
2: จ
1: ้าผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์ที่โทรมาในบ่ครับ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอประคุณหลายๆครับ
2: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการทางตานสุมอุบลราชธานีครับกาแฟ4กล่องนะครับ 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวด

ขียวเอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้สนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดทูมาหาบาวดิวได้เลยเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 090ครับ292 7444ครับ

จากนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเปิ้นขอกันเข้ามาคุณแม่นันทนาเควิงทางน้องกูปุณละกระปมีแม่ว่าไข้ก่อยค่อยอายเนี่ยเด้อว่าสั่นคมโคมร้องเบิ่งเบิ่งเด้อนะก่อยคมต้มแสบจังสีนะ

0: แท็กซี่ใจลอยครับก่อนหน้านั้นก็ขายก่อยค่อยอายว่าสิขายให้ผู้บ่าวแท็กซี่ซะเด้ถ่าแล้วถ่าอีกเหลียวเบิ่งย่ำได้อีกก็บ่เห็นอายมาจากเทียแนวอยู่แนวกินกะบ่แซ่บได้บาดนี้เดี๋ยวผู้นั่นก็ว่าจางผู้นี้ก็ว่าเข้ม
1: สา
0: อีกผู้นึงขอแบบว่าขมขมตายบ่เอาเลี้ยงปันได้จางตวยลุยอยู
1: ่แนวเมียควัน
0: อย่าแนวแม่ค่
1: า
0: เพิ่นใจลอยหาแท็กซี่เนาะเลี้ยวเบิ่งหาแท็กซี
1: ่
0: คือนำพ่อใหญ่แท็กซี่เด้เดี๋ยวเนี่ย
1: ไป
0: มาเป็นจังใดเนาะเนาะมื้อนี้ก็บ่เห็นหน้าเน
1: า
0: ะ
1: รอยเมียนอนหอมหมอนใบ
0: ไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ไส
1: บ้านบ่เบา
0: สุเทียสุทีในเวลานี้นะหันพ่อว่ามาแล้วเด้มื้อนี้เป็นจังได๋คือบ่เห็นอายมาเพิ่นว่า

0: ค่ายก้อยค่อยไอ้นะครับจากคุณแม่นันทนาเควิงเปิ่นกำลังเฮ็ดดอกไม้จันยัวดอกไม้วิเศษ
1: นั่งคิดสับสนเสียคนดื่มเหล้าดื่มเบียร์มองทรัพย์สินยิ่ง
0: บ่ว่าสิผู้ใดผู้ใด
1: ให้เมียฟื้น
0: ก็ใส่ดอกไม้นี่แล้วเนาะกับน้ำบักเผา
1: โดยสารคอยต่อหันต่อว่า
0: ส่วนผู้ขาบากาตายดอกเว้ย
1: หายข้างหน้า
0: ย่านวะ
1: ห่วงเวลา
0: เนี่ยผู้นั่นก็มาเหลียวเบิ่งหน้าคนจักเท่าไหร่ลอยนะมาส่องเบิ่งหน้าผู้เดียวเมียจักอายเปลี่ยนคือกันดิผู้นั่นก็มาส่องเบิ่งผู้นี่ก็บ่ส่องเบิ่งเอ้ย
1: ปวดดวงใจ
0: ส่องเบิ่งแล้วยังบ่พอใส่น้ำบักเผาที่ลาดหน้าเฮาพร้อมจะเข้าฮู้ดงฮู้ดังกับบ่เสร็จในเฮาแน่ส่องเบิ่งซื่อๆได้เดี๋ยวนี่ประกาศตายดอกจักอายคนคนมาเหลียวเบิ่งไว้จักมาแต่ไทยแน่เอาขอบคุณขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาทุกทุกท่านทุกทุกพื้นที่นะครับแล้วก
1: ็
0: คุณปัญญาครับอยู่ทางพูนและครับทาง
1: หัวคนเรื่องปัญหาใจ
0: ทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับทางตำบลนากระเสมเพิ่นนะครับขอฟังเพลงวาสันจังใดเดี๋ยวทยอยเปิดสู่ฟังเด้อนะครับสำหรับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทุกท่านทุกพื้นที่090ครับ2927444ครับ090292744ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714

0: 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย้ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำจ้ะ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: หยียบได้แปะสะเนาะถ้าเหยียบได้ต้มสมปลาคอแซนแล้วมองใดที่มั่นหกหกบัดแห้งบูแห้งมนเข้าไปได้เดี๋ยวนี่เว้ย
1: คนไทยนะ
0: เหยียบตายซะแล้วหายใจงาบงาบอยู่ไ
1: ปเบิ่งปลาคอใหญ
0: ่เนี่ยไปติดอีหยังบ่ติดติดปลาหญ้าข้าเนาะ
1: ละนาปลาเค็ง
0: หญ้าข้าโอ้ยมาหกอึ่งตึงอยู่ไป
1: เอ้ยตายน้ำ
0: เจ้าขวางหน้าเขาสิบ่ตัดแน่บ่เนาะ
1: บานนั้นคุณว่าม
0: ันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็รับมั่งใดที่มั่นหงหกมันก็เพื่อความปลอดภัยมันก็สิมนเขาไปจนตัวคันว่าอยู่กลางเกียงยังสี่กระย่านคนเห็นเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะเขาสิยิ่งเหงานั่นแล้วแล้วว่าใส่เบียดเข้าไปในซิดเข้าไปปั๊บโลเด้
1: จังหาย
0: ฮ้อนเนี่ยมั่งใดที่มั่นหงหกก็ต้องมนเข้าไปเสร็จแล้วแต่ว่าหมุนเข้าไปแล้วโอ้ผิดพลาดประการใดบุเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคซะแล้ว
1: ตัวอื่นยังบ่จ้า
0: เหยียบตายเน
1: า
0: ะ
1: บ่จ้าตายปลาคอนั้นผัดโง่ตายแท้แล้ว
0: ปลาเข็งเห็นปลาคอหมุนปลาญ้าข้าถอยก็ถอยบ่ได้สิไปตัวก็ไปตัวบ่ได้เอาหัวซักหัวคว่ำมานี่เน
1: า
0: ะ
1: เลื่อยเลื่อย
0: เนี่ยทางไปสวรรค์มันหกทางไปนรกมันเปลี่ยนบ่อีพัวมามนไปหยังล่ะ
1: มันนี่ยุ่งป่านนี้เจ้ายังหมดยังพา
0: ปากควานะครับมนป่าญาข้า
1: ปากา
0: จากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับคุณแม่เพื่อนใดแนะนำกันเข้ามาปากความนป่าญาข้าให้แม่ฟังนำเด้อว่าสั่งจัดไปเนาะอีแม่อายุกับผู้บ่าวเดียวกระเดตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับอยู่กับพี่กับน้องตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงเย็น4ชั่วโมงเต็มๆนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป่าหน้าอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำส่วนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทาเอาไปหนวดเอาไปทูเอาไปท่าเอาไปล้างหน้าอาบน้ำ
1: พิษ
0: จ่าทูมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยเด
1: ้
0: อ
1: มันหัวยอด
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเปิดที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้
0: 090 292ครับ7444090 292 7444ครับ

0: ลียงฮอดเป็ดเลียงฮอดไก่ว่าซั่นเด้
1: แผ่วๆหวานๆตั
0: วแล้วกันว่าอ้ายอย่ากินเป็ดอย่ากินลาบเป็ดอย่ากินต้มไก
1: ่เกิดมา
0: อามาโลดได้อ้ายเด้
1: สวยตามที่แต่กัน
0: เดี๋ยวนวงสิอาบน้ำหอมๆไม่ท่า
1: ไม่นะแล้วแต่จะให
0: ้อุ้ยไปกินต้มเป็ดต้มไก่ซื้อก็สิได้อาบน้ำท่าเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ลืมพระคุณย้ำใจบุญย้ำ
0: มักหลายเด้มักดีเจคลื่นนี่ว่าสั่ง
1: ว่าได้สนใจ
0: ว่าสิไปใส่มาใส่กระหอบวิทยุไปนำ
1: ความรู
0: ้สิเข้าห้องน้ำสิอาบน้ำแต่ละเตือแต่ละที่เนี่ยก็เอาวิทยุไปนำเนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้
0: แต่ว่าหันลำพุงใส่ข้างฝา
1: ความจริง
0: ยานดีเจเห็น
1: คุณก็สกเจ้าค่ะ
0: โอ้ยน่ะ
1: ขอฉันไปดูเลี้ยงเป็ดไก
0: ่ดีเจเพิ่นก็เว้าอยู่สถานีเพิ่นดอกเพิ่นบ่เห็นดอกเว้ย
1: เหลือส่วนไก่ไว้เพียง1ตัว
0: ก็สิสอดพ่อว่าออกลำพุงนั่นติเน
1: า
0: ะ
1: ตัวให้หอมตุ้งขอแต่ไปถึงไปฮอดจะให้พี่กอดตามใจสะเบย
0: แอบรักโคศกนะครับ1ผลงานเพลงจากคุณแม่หุ่นครับ
1: โคศกดังเป็นเนื้อหน่อยก็ยากโคศก
0: แมวหุ่นว่า
1: เฝ้าตนที่คนติดเสียง
0: แอบหักโคศกให้แม่ฟังนําเด้อว่าซั่นเด้อสินค้าก็มาหอดมาถึงแล้วล่ะอีเมียว่าสั่งเมื่อวานนี้มื้อนี้ได้รับแล้วพนาง
1: ติดอกติดใจวิทยุ
0: รวดเร็วทันใจเพิ่นว่า
1: วิทยุหันลำโพงเข้าฟ้าว่าพี่ส่งมาตอนอาบน้ำสำคัญ
0: ฟังอยู่สู่มือเซเว่นได้เบาเดียวอีเมียฟังอยู่ตลอดเลยฟังประจำเบอร์เคยหมุนคืนนี้ไปใส่เมียบ้าง
1: จะก้อนไก่เบอร์เด
0: ้ตื่นมาย่ามือเศร้าอีเมียก็เปิดฟังรูดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อนแม่ดีนางเบอร์เด้อ่ะให้นางเบอร์เด้อ่ะ
0: เนี่ยเบอร์เคยหมุนคืนนี้ไปใส่บ้างสันเอาขอบพระคุณอีเมียหลายๆเด้อแม่เด้อนะครับที่เป็นกำลังจิตกำลังใจให้ลูกให้หลานครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อลีพี่ป๋าว่าเพลงของสุภาพดาวดวงเด่นเพลงที่มันดังๆนะแม่ป๋าว่าฮึบาดนี่เพลงอันใดเนาะที่ดังๆเนาะเพลงใดกระดังเบิดไรป๋าคันว่าเปิดแห้งว่าสันเพิ่นละถือใจให้ลายหัวมาเลยไม่กระจักแล้วน้อยป๋าบอกว่าเพลงดังๆว่าเพลงใดกระดังเบิดน่ะแล้วคันว่าเปิดแห้งป๋าว่าสันเออมีอันอยู่ในเนาะเพิ่นว่าเอาขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อลิด้วยนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ

พอห้างมองเห็นไม่ออกพอห้าง

0: ขันบ่จริงไอ้ยาเว้าขันบ่เอาไอ้ยาว่าแหมมาผู้ใดว่าอีสานแหลงเนาะอีเมียจูงแขนมันมาเบิ่งแน่นะวัฒนธรรมยังจูกูสีแหลงจังไหนแล้วเนาะเข้าน้ำซ้ำป่าบ่อึดบ่อยากตัวอีสานบ้านเฮาว่ะ
1: น้องอำเภอเพียเสียงจ่อร้องเพลงก่อแก่จึงเพียงขึ้นเฮาและเสียงแก่นเจ้าต่อและเสียงต่อต
0: ่อหงทองขะนองลำครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบอบาซีแอบหักคู่สุกนะครับลำเพลินสลับเต้ยของคุณแม่สุภาพดาวดวงเด่นเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหงทองขนองลำนะครับของหงทองดาวอุดรเพียงทั้งเบิดทั้งม่วนในบัวขาเกิดบ่ท่านนักอีเมียแต่ว่าฟังย่ำใดมันก็ม่วนย่ำนั่นแม่เพียงแบบนี้ฟังย่ำใดก็มักหลุดนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
2: ครับเป็นโทรมาบอกได้รับแล้วนะคะ
0: อ๋อได้รับสินค้าแล้วนะแม่เนาะ
2: จ้าก็แต่ว่าอันนี้ว่าฝนตกบนมือบ่จนดอก
0: อ๋อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับ
2: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวเดี๋ยวเด้อว่าสัญญาณคืดน้ำก็เลยโทรมาบอกว่าสันเอาขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่โทรมาบอกลูกบอกหลาน
1: ที่ได้เป็นกองพี่สนองไม่ตีน้องไม่เป็นยังอย่าลาสะสั่งเด้อ
0: หาสูงเก้าสูงครับ2927444ครับ0902927444ครับทางพูนนะครับทางไอ้โคกผู้ทางผู้พานฝนฝ่าสภาพดินฝ่าอักเป็นจังใดเนาะแม่เหมาะเนาะบางนึงเนี่ยก็ลืมถามเนาะแต่ว่าแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วล่ะว่าสันขอบพระคุณหลายๆครับ090ครับ2927444ครับ090 292 7444ครับ

ทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ล่าเมียไปซาอุครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบออกมาฝากเอามาต้อนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนนะรายการเอื่อยอ่ายน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมบาสมุนไปก่อนครับครับบาเดี๋ยวรับสายครับ
1: พอเพลงไหน
0: เพลงไหนครับ
1: พอเพลงกัน
2: ออกมาฝากออกมาก่อนนะครับ
1: ถามเรื่องอื่นใดบ่ครับผมเพชรธารัต
0: น์อ๋อถามเรื่องอื่นใดบ่ไม่ใหญ่เนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวมีเวลาได้เปิดซิฟังนะครับ
1: ครับฟังได
0: ้ครับผมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทุกพื้นที่นะครับคันว่ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะเปิดสู่ฟังนะครับ0902927444ครับ0902927444นะครับเวลาก็จันจอหมอจันเข้าแล้วนะครับจังใดก็ขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับขอบบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เบาดิวว่ามีเงินสีมากกว่างบ่มีท่วงสีมาให้ดอกอีเมียมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจถืออบอุ่นนะครับมีเพียงคำมาขอบบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่ออเนตยานิตนะครับอยู่ทางตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดิ์พลดานะครับทางตำบลกำแมดอำเภอนะครับกุดซุ่มบังยาโซทอนเพิ่นว่าคือกุดชุดว่าซั่น นะครับกุชุ่มนะครับอยู่ทางยาโสธรนะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1แล้วก็น้ำมันเขียวอีก1นะครับ450บาทขอบบุญขอบคุณคุณพ่อกองทองพระสว่างนะครับตั้งตำบลหนองเรืออำเภอนนสังหนองบัวลำพูสายตา1กระปุก650บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสมหมายก้อนหินนะครับทั้งตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกระใสเส้น2กระปุกกาแฟอีก2กล่อง 1,500 บาทของชำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวนะครับขอบคุณกับคุณแม่ป้อมจันทรเสนานะครับทั้งตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญสินสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแต่อำเภอ

หนูนะครับขอบุญขอบคุณคุณพ่อชาลีพักดีแสนบ้านท่านางแนวตำบลท่านางแนวอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1 300บาทนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อจิตนะครับวัดป่าศรีมาวาดบ้านบุกนะครับตำบลพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่องกระใสเส้นอีก1กระปุก 1,000 บาทนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่นันทนาเควิงทางหนองโกกระนวนขอนแก่นสายตา1กาแฟ2 1,250 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าถุงนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่อุไรกองทองทางตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทนะครับขอบพระคุณคุณดอยกลิ่นประสมรสนะครับทางบ้านดอนขวางตำบลนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยนะครับขอเป็นน้ำมันเขียวนะครับออกรอบพระคุณนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ090ครับ2927444 0902 9744ครับ

0: คุณบ้านเลขที่235หมู่ที่เท่าไหร่ครับแม
1: ่หมู่ที่10โอ้หมู่แมงหมู่10ป่ะถูกต้อง
0: นะครับของคุณแม่เทียมจันทวงศ์235หมู่10บ้านโนนสูงตำบลประโคมอำเภอกุดจับ
1: จ้ะแม่แล้วแม่แล้ว
0: โอ้นะครับผมเบอร์โทรได้ครับแม่เบอร์โทรเก่าบ่หรือว่าเบอร์โทรที่โทรมานี
1: ่อันเก่านี่แหละโอ้อันโทรหานี่แหละลูกโทรให
0: ้โอ้เอาเบอร์โทรที่แม่โทรมาเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าๆจ้าได้ๆๆครับแม่เดี๋ยวจังใดเดี๋ยวลูกจับส่งไปให้ได้แม่ได้
1: เอาเบอร์แม่โทรเก่าแล้วให้แม่ดู
0: อันไหนจ้ะแม่
1: อ
0: ัน
1: เบอร์โทรอันเก่าหันยังบ่
0: เบอร์โทรอันเก่าก็0981846601นั่นแหละครับ
1: นั่นแหละอันเอาอันนั่นแหละเพราะว่าแม่อยู่บ้านนี่ลูกก็อยู่หันโทรหุ่น
0: โอ้นะครับเอาเบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่านะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าได้เลยครับแม่เทียมครับเป็นน้ำมานวดร้อน1กระปุกเขียวอีก1ขวดนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าใจแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้ครับ
1: จ้า
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
1: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ทำนองหลากหลาย
1: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่คุณแม่เทียมจันทวงศ์นะครับบ้านโนนสูงครับตำบลประโคอำเภอกุดจับอุดรธานีน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรร้อนอีก1กระปุก3อร่อยบาทนะครับขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนครับเวลำเวลากาจันจอมอจันเขาแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับจังใดนะครับขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อคันเบาเดียวเบาเบอร์เป็นกล่าวนะครับบาไพ่ตัวดาวโฮสีครับเบาเบอร์ท่านชำนีเก่งการดอกหานกลามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากะปีกำนองบ่เข้าท่าหาเธอผิดผาดพังอภัยค่ะปูวากรอนเสแล้วเนาะ

เบิดเวลานะครับขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับเพลงใดที่เปิดให้บ่ท่านขอขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเมื่ออื่นค่อยโทษขอมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวเสียได้อำลาพาจากคุณพ่อคุณแม่แฟนๆแฟนรายการไปสักวันนะครับช่วงต่อไปเป็นเทปนะครับของดีเจกุ้งนางผู้ใดที่โทรขอพิงก็คือเสียบ่ได้ขอนะครับเพราะว่าเป็นรายการเทปเสียงแห่งครับแต่ว่านะครับผู้ใดที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยครับว่าวันนี้ดีเจสาวสวยแห่งทีมงานยุทธนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ขอพิงบ่ได้อีเมลขอได้อยู่แต่ว่าบ่ได้ฟังเพราะว่าเป็นรายการเทปครับมืออื่นนะครับพ่อๆกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชาว
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: 75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ยเท่ยาวงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด
1: ้
3: อ
1: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอก เพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ้ยยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: สั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ำมันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ว่าเมื่ออีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจาก

0: วัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญญาตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการนี่คือนาวาไรตีดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณขานรับหน้าที่กันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะรับหน้าที่ตอนเที่ยงจนฮอดบ่าย2โมงตรงกับรายการสดเลยค่ะแม่จ๋าจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณตรงนี้ขึ้นหันต่อค่ะนะคะไอ้ทรายผู้นำทีมงานพี่บอยสุนทรชัยลงหันไปเรียบร้อยกงนั่งรับไม่ต่อค่ะขึ้นหันต่อเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใดสร้างสื่อสินค้านะคะไม่ทันช่วงพี่บอยเดี๋ยวสั่งต่อกับช่วงกุ้งนั่งได้เลยอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดียวกันหมดค่ะเบอร์เดียวกันเลย0902927444ท่านเนาะแม่เนาะเบอร์โทร0902927444ทักทายกันไปทุกท่านเลยค่ะทุกพื้นที่การรับฟังจะไกลจะไกลนะคะกราบสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการคลื่นใหม่เพราะว่าได้ยินพี่บอยว่าได้คลื่นมาใหม่อีกหนึ่งคลื่นนะคะออกอากาศอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางนะคะจังหวัดนครราชสีมาความถี่ค่ะ 100.50 สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะแฟนเพลงแฟนรายการทั้งพุ่นรายงานตัวนะคะแม่จ๋าซื้อดีเจซื้อกุ้งนั่งนะคะคุณแม่นะคะแต่ว่าอาจจะไปคล้องชื่อคล้ายๆกับนะคะคุณพี่เจ้าของคลื่นพี่กุ้งนั่งทั้งชัยภูมิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยากทักทายกันอยากจะขอเพลงหรือสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะกดโทรศัพท์ได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราค่ะ0902927444รวมไปถึงคลื่นต่างๆนะคะของบ้านก้อนคำของเราทั้งหมดนะปัจจุบันนะคะถ้ารวมของคลื่นที่อำเภอแก้งสนามนางด้วยตอนนี้19คลื่นความถี่19คลื่นน้ำกันบ่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นสกลนครหนองบัวลำพูมหาสารคามนะคะนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีเพชรบูรณ์สระแก้วนครนายกและล่าสุดก็คือที่นครราชสีมานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องลากรุงนั่ง
0: จ้าค่ะพี่ดาวเรื่อง
1: จ้าวันนี้พี่ขอเพลงน้ำเน้นน้องลา
0: ค่ะเอาเพลงใดดีคะ
1: วันนี้พี่สิขอเพลงหลงรักคนมีเมียเมียน้องลา
0: หลงรักคนมีเมีย
1: จ้าของฟิลิปปินส์นี่เนาะน้องลาเนาะ
0: โอ้เดี๋ยวเด้อพี่เด้อลูกเดี๋ยวกุ้งนั่งกดหาก่อนหลงรักคนมีเมีย
1: หลงรักคนมีเมียแม่น้องลา
0: ของคุณพี่สิริพรนะคะ
1: จ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องลาวันงวดก่อนพี่ๆเขาแลกกันแม่นอีพ่อคำผายบ่คำผาบ
0: ่พ่อคำผาต้นกันยาใช่ไหมคะ
1: จ้าน้องลาพี่ได้ยินเสียงเราปากเพี้ยงให้ให้อยู่เมื่อนั้นปากให้เราเต็มๆไม่ได้น้องลาเด้อ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะพี่ลงมาคนมีเมียของคุณแม่เดือนเพ็ญนะคะที่กุ้งนั่งเจ
1: ออันบ่แม่นสิริพรตีน้องลา
0: ถ้าของพี่สิริพรจะเป็นระวังหนุ่มเมียเผลออันนี้แมนบ่คะ
1: ของคุณเมียนสิเมียนน้องลาว่าจะเมียนสิริพร
0: ตีน่าจะเป็นหรือว่าระวังหนุ่มเมียเผลอน่าจะเป็นอันนี้ละค่ะกษัตริย
1: ์จ้า
0: โอเคค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหลงมักคนมีเมียจะเป็นงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญจะสรุปเอาเป็นระวังหนุ่มเมียเผลอใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: โอเคจ้าพี่เราส่งให้นะคะ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: เอาฝากเพียงให้น้องลาเบิร์ทุกเสียงทุกสายเด่นน้องลาเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะพี่ได้ค่ะ
1: จ้าพิเศษไปหาไอ้ตุนชุ่มพูดเนี่ยน้องลาเป็นเอียบฟังห้อง
0: จ้าได้ค่ะ
1: ค่ะเอาช่วยๆน้องสาวช่วยๆหน่อยมาของพี่เด้อ
0: ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่ดาวเรื่องค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณพี่ดาวเรื่องน้ำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะไปจอย ถือสายรอโดนโผดเสด็จบุกดซ้ำให้กุ้งนางหน่อยนะคะเบอร์ไหนกุ้งนางรับไม่ทันติดสายซ้อนต้องขออภัยจริงๆอยากจะรับใดแบบพร้อมกันจัก3สายเด้เนาะแม่เนาะนะคะแต่ว่าสิเว้ากันจังไหนผู้นึงเว้าไปจังนึงสวนเสเฮ5กันทนแล้วกุ้งนางว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สาวลาวัติจ้าดูตาคนสวยของ
0: จ
2: ้
0: าค่ะค่ะแม่
2: แม่ขอฟังเพลงนะลูกเด้อ
0: จ้าเพลงใดดีคะ
2: ดอกกระเจียวบานจ้า
0: ดอกกระเจียวบานโอเคได้เลย
2: จ้าหอมไผ่ตุ๊กกิ้งดอกสายได้ลูก
0: ค่ะได้ค่ะ
2: และหน้าใหม่ด้วย
0: จ้าเดี๋ยวรอฟังนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ส
0: ุ
2: ขภาพแข็งแรงนะ
0: จ้าเช่นกันค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะ
2: อย่าโ
0: ย
2: น
0: สาธุค่ะแม่
2: จ้าขอให้รวยนะคะ
0: สาธุค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยมักหม่องอันสุดท้ายนี่แล้วเนาะอันหม่องรวยๆเนี่ยนะย่ำใดสิรวยปู่แม่แต่ว่าเอาจริงๆถามว่าอยากรวยบ่ถ้ารวยได้ก็ดีค่ะตะวันถ้าเป็นไปบ่ได้กับบ่เป็นหยังอายุเหมาะๆแม่ๆไปจังสันแล้วเนาะแม่เนาะนะคะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้เก็บเล็กผสมน้อยจักหน่อยนะคะพ่อได้ทำบอกทำบุญกันไปชีวิตไม่มีอะไรมากแต่ถ้าให้รวยก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรอยู่กันไปแบบนี้เนาะแม่เนาะ0902927444อยู่น้ำกันเป็นประจำแน่นอนค่ะทักทายกันไปหลายพื้นที่ทุกพื้นที่การรับฟังนะคะอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพค่ะติดต่อโทรหากุ้งนางเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444นะคะกาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องนะคะมีทั้งเบิด10ซองสำหรับกาแฟก่อนค่ำ1กล่องมี10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทถ้าซื้อ2กล่องค่ะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทนะคะโปรสุดคุ้มมากๆ4กล่องพันเดียวแชเลียแล้วตกกล่องละ250และอีกอย่างที่น่าสนใจคือของแถมค่ะแม่จ๋าของแถมมีตาแนลเป็นตาออนซ่อนนะคะเสื้อก็สวยผ้าถุงก็งามเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือเลือกเป็นสบู่ก่อนค่ำก็ได้สำหรับโปรกาแฟ1กล่องไม่ใช่สิโปรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะพ่อ
3: เออของนั่งพ่อช่างยา
0: จ้าพ่อเอาเป็นตัวใดดีคะ
3: บำรุงสายตานะลูก
0: บำรุงสายตาอีพ่อเอาจักกระปุกดีค่ะพ่อ
3: เอาเย็บกระปุกหนึ่ง
0: จ้าหนึ่งกระปุก650นะคะพ่อจ้าค่ะอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
3: เคยสั่งใส่วางไว้
0: อ๋อเบอร์นี้เบอร์พ่อเองเลยเนาะพ่อเนาะ
3: แทนพ่อเสกกัน
0: จ้าเดี๋ยวคุณพ่อถือสายรอสักครู่ของนั่งดูตามเบอร์แป๊บนึงนะคะ0811839415
3: ครับ
0: ค่ะคุณพ่อเสกสรรจันทประเทศจ
3: ้
0: าอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นเฮาเนาะพ่อเน
3: า
0: ะได้จ้าพ่อเดี๋ยวส่งออกมานี่ฮอดมืออื่นค่ะขอนแก่นมืออื่นถึงมือเดียวฮอดจ้าขอบคุณพ่อมากๆนะคะ
3: ฟังเพลงนั่งเ
0: องจ้าอีพ่ออยากฟังเพลงหยังคะ
3: สูงไวใจเกินร้อย
0: สูงไวใจเกินร้อยได้เลยจ้าพ่อจ้าลูกสาวเปิดให
3: ้ทุกสายของคุณนั่งละ
0: ค่ะขอบคุณยี่พ่อหลายสุขภาพแข็งแรง
3: ร้อนๆหนาไหมเน
0: อะร้อนๆหนาไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่พ่อสิกสันจันทประเทศด้วยเดี๋ยวหล่อๆหน้าไหมเปิดให้นะครับขอบคุณพี่พออยู่บ้านทุ่มนะคะพออยู่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเราขอนแก่นซอยออเดอร์กันนิดนึงนะคะกุ้งนั่งรู้สึกว่า เดือนนี้ออเดอร์ไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่ที่ทางขอนแก่นส้มเงาๆอยู่เด้อสวัสดีค่ะแม่หลอด
4: เขาอันน้ำมันนวดเดินสูตรสูตรเดินดำ
0: สูตรดำเป็นสูตรห่อนเนาะพ่อเนาะ
4: สูตรห่อนเอาสองอัน
0: เอาสองอันสองขวดสามร้อย
4: จ้าเท่านั้นละ
0: อย่างเดียวเอาในน้ำแม่หลอดวันนโสนะคะพ่อ
4: ครับครับครับครับ
0: เดี๋ยวทรงไห่มือนีมืออื้นมือเฮือถึงนะคะพ
4: ่
0: อ
4: แม่หลอดวันนโสก็เอาอ่อนเปิดโทรศัพท์เบอร์นี่ละ
0: จ้าแล้วทรงในน้ำแม่หลอดเนาะพ่อเนาะ
4: ครับครับครับครับ
0: ได้ได้จ้าพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงอย่างบ
4: อฟังเลยนะมูแหละมูเปิดไปได้ก็ฟังกันนั่น
0: ฟังกัน
4: เรื่อยๆฟังม
0: ือได้ครับพ่อขอบคุณนี่พ่อหลายๆนะคะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับอีพ่อสั่งน้ำมันหนวดนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
0: ค่ะคงนั่งรับสายครับพ
5: ่อจ้ากาแฟ2กล่อง
0: จ้าอีพ่อกาแฟ2กล่อง
5: กาแฟ2กล่องแล้วก็บำรุงสายตา
0: แล้วก็บำรุงสายตาสายตาคุณพ่อเอากี่กระปุกจ๊ะ
5: เอากระปุกนึง
0: กระปุกนึงค่ะเอาอันใดอีกบ่คะพ
5: ่อ
0: เอามีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่คะหรือว่าครบแล้ว
5: ครับผม
0: ครบเนาะพ่อเนาะ 1,250 บาทค่ะพ่อ
5: ครับ
0: จ๋าส่งในนามของคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะ
5: ครับ
0: ได้จ้ะพ่อ
5: เอาหมดไปบ้างน้ำนี่
0: แล้วเออเอารูปน้ำเนาะพ่อเนาะขอรูปอีพ่อยังบ่เคยได้เลยแม่นบ่ค่ะ
5: บ่บ
0: ่โอ้สิได้เห็นหน้าตากันได้เจ้าพ่อเดี๋ยวให้ทีมงานใส่เข้าไปด้วยนะคะ
5: คงได้ห่างน้ำเด้อ
0: จ๋าไปน้ำกันหมดเลยเจ้าพ่อ3คน
5: ครับ
0: ค่ะนี่รูปเดียวกัน
5: ได
0: ้เห็นกันครบ3คนเลยค่ะพ่อ
5: ครับครับ
0: จ๋าอีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
5: หยาดเหงื่อเพื่อแม
0: ่หยาดเหงื่อเพื่อแม่ได้จ้ะพ่อจ๋าเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
5: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่พ่อเลยไล่กันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ7593เดี๋ยวกดซ้ำให้หน่อยนะคะรับสายเมื่อสักครู่คิดว่าทันอยู่แต่ว่าเป็นจังหวะกำลังหลุดพอดี0902927444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก้อนคำกาแฟก้อนคำอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนาะแม่เนาะราคากะเรียกเดี๋ยวว่ายอมเย่าคุ้มค่ากับราคาเงินที่จ่ายแน่นอนหรือว่าผู้ใดมีอาการปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดขัดยอกปกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้น้ำมันนวดก้อนคำนะคะมี2สูตรค่ะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าเป็นสูตรฮอนแม่จ๋านะคะขวดสีดำเนื้อครีมก็สีดำถ้าเป็นสูตรเย็นขวดสีขาวเนื้อครีมสีขาวอยากออกง่ายๆถ้าซื้อขวดเดียวค่ะ195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะติดต่อได้เลยสั่งซื้อได้โทรหาลูกสาวได้เลย0902927444นะคะอันนั้นเป็นตัวสำหรับการท่าไพ่นอกนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการปวดตามร่างกายนะคะกล้ามเนื้ออักเสบที่อาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังนะคะลองใช้เป็นกระแสเส้นก่อนค่ำไปกินค่ะเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะกระแสเส้นของบานก่อนค่ำเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลค่ะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียว450บาทนะคะซื้อ2กระปุก900แล้วก็ถ้าซื้อ3กระปุก 1,200 บาทได้ของแถมกันพร้อมของแถมกระเสือผ้าทุ้งผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเหล่านี้เป็นของแถมสามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902927444 0902927444นะคะรวมไปถึงกับบำรุงสายตาก่อนค่ำกับมีค่ะแม่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะล่องเบิ่งล่องเอาบำรุงสายตาของบ้านก่อนค่ำไปใส่ล่องเบิ่งนะคะแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30เม็ดค่ะราคาขายซื้อกระปุกเดียว650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ถ้าเกิดอีเมลว่าเอาของแถมราคาลดมาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทแต่ถ้าเกิดใครงบถึงปีนไปที่3กระปุกได้เลย3กระปุก 1,800 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ600และของแถมชิ้นเล็กนะคะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเรานี่สามารถเลือกได้ถึง2ชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบชิ้นเล็กนะคะ เอาของใหญ่ไปเลยจ้ะแม่จ๋าของใหญ่ของเรามีของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องเป็นตัวแถมก็ได้ฟังบ่ทันโทรหาลูกสาวเด้อแม่เด้อ0902927444ค่ะ

0: จ้ะคุณแม่เคยสั่งเป็นเบอร์เก้าแม่บ่ค่ะเบอร์นี้
1: จ
0: ้าเดี๋ยวลูกสาวดูตามเบอร์อีเมลแป๊บนึงนะคะแม่
1: แม่ผมบ่ได้ฟังรายการแล้วเพีย
0: โอ้เอาเป็น
1: มันบ่ดัง
0: มันเงียบไปเลยบ่ค่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: ว่าได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงอยู่ทางว่าดังมันบ่ดังการฟังประสาทอ๋อเวลายังอยู่ในโทรของนี่
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งตามเบอร์ข้อมูลอีเมลแป๊บนึงนะคะ5368จ้าคุณแม่จันทร์เพ็ญหงสีทองเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าอีแม่อยู่กาฬสินธุ์
1: จ
0: ้ากาฬสินธุ์อาจจะบ่ค่อยชัดปานใดค่ะเพราะว่าคลื่นกาฬสินธุ์โดยตรงยังบ่มีจ้าแม่ตอนนี
1: ้มันบ่คือคลื่นเก่าได้คลื่นนี้มันบ่ได้ตั้งจักเมื่อเลย
0: จ้าจ้าแม่นเพราะว่าตอนนี้หาคลื่นของกาฬสินธุ์ยังบ่ได้เลยค่ะแม่จ้า
1: จ
0: ้า
1: จ้าตอนแม่นบ่ได้ยินว่าได้ย
0: ิน ได้ยินอาจจะบ่ค่อยชัด
1: นี่ล่ะบาดนี้ก็เลยโทรว่ายังอยู่ตัวนี่ว่า
0: ค่ะครับค่ะแม่อาจจะฟังคลื่นของกระนวลใดนิดๆหน่อย
1: ๆเออได้นิดหน่อยว่านี่บ่ได้ค่ะมันฟังเพลงบ่ได้พอเพลง
0: จ้าค่ะแม่เอาเดี๋ยวคงนั่งให้ทีมงานส่งออกไข่เนาะแม่เนาะนวดเย็น4ขวด
1: จ
0: ้า600บาทส่งให้ฟรีจ้าเก็บเงินปลายทางคือเก่านะคะ
1: จ
0: ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จันเพ็ญหงสีทองนะคะอีแม่สร้างเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นนะคะสูตรเย็น4ขวดเลย4ขวดก็600บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะ0902927444นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังนะคะคลื่นของบ้านก่อนค่ำกันอยู่นะคะอยากจะได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเป็นโตใดสอบถามโทรหาลูกสาวโทรหาทีมงานใดตลอดเลยค่ะแม่นะคะตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะสะดวกช่วงใดนะคะเวลาใดช่วงดีเจทันใดนะคะสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก่อนค่ำนำกันแล้วกันน้ำมันเขียวก่อนค่ำจะเป็นชนิดน้ำนะคะชนิดน้ำจะใส่สูตรดมก็ได้นะคะใส่แต้มใส่ท่าก็ได้มาแมลงสัตว์กัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่คลายสิเป็นล่มอีแม่เอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำนะคะไปดมไปท่าได้เลยนะคะ1ขวด195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อค่ะโทรหากุ้งนาง0902927444 0902927444ค่ะน้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
3: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
3: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
3: กะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ
3: ้
2: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
3: เอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่

ก่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: ไก่ขนม
1: ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอยากสั่งยาเนี่ย
1: จ้าเจ้าพ่อเอาเป็นตัวใดดีคะ
2: เอาหนูบำรุงสายตากระปุกหนึ่ง
1: จ้าบำรุงสายตากระปุกหนึ่งค่ะ
2: จ้าเซนหนึ่ง
1: จ้ากระเซนกระปุกหนึ่ง
2: เอามาทดลองมังกรกระ
1: ได้เจ้าพ่อจ้ายอดร่วมของพ่อเป็น 1,100 แล้วก็ได้ของแถมน้ำนะคะพ่อ
2: ครับ
1: จ้าไอ้ของแถมพ่อเอาอย่างดีคะ
2: เอาผ้าถุงครับ
1: จ่าแถมผ้าถุงให้อีแม่เนาะพ่อเน
2: า
1: ะแถมผ้าถุงอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
2: บ่เคยครับ
1: บ่เคยเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อกับทียูในการจัดทรงนะคะ
2: เอาซื้อก่อนบ่
1: จ่าชื่อนามสกุลค่ะพ
2: ่อชื่อแดง
1: พ่อแดง
2: ขิงนุช
1: นามสกุลอะไรนะคะ
2: ขิงนุช
1: ขิงนุชบ่ค่ะ
2: ครับ
1: ขออีกงอขิงนุชเนาะพ่อเนาะจ๋าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะพ
2: ่อที่43
1: 43หมู่ที
2: ่13
1: หมู่ที่13ตำบลอะไรคะ
2: ตำบลปลาเกา
1: ตำบลอะไรนะคะพ่อ
2: ตำบลปลาเกา
1: ปลาเกา
2: ครับ
1: ปลาเกาอำเภออะไรคะ
2: อำเภอน้ำขุน
1: อำเภอน้ำขุน
2: ครับ
1: จังหวัดอุบลใช่ไหมคะพ่อ
2: ใช
1: ่อุบลราชธานีจ๋าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พ่อให้คนส่งติดต่อได้เนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: จ๋าจะพ่อส่งออกมื้อนี้อุบลน่าจะสักประมาณ2วันถึงนะคะ
3: ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อนะคะที่สั่งซื้อจากนะคะทั้งอุบลน้ำพ่อแดงนะคะพ่อแดงขิงนุชนะคะขอบพระคุณนี้พ่อน้ำก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: ดีครับคุณสวย
3: ค่ะ
4: ผมเพลงไหมครับ
3: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
4: แม่นรับบ่ได
3: ้แม่นรับบ่ได้เป็นยังอ่ะทำไมรับไม่ได
4: ้ตอนหนากันไปแม
3: ่เต๋อโอ้เสียใจเลยบ่
4: คร
3: ับ แม่นรับบ่ได้ส่งผู้ใดคะ
4: มีเสียงลูกสายล่ะครับต้องเจี๊ยบนั่นแน
3: ่ให้น้องเจี๊ยบเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวส่งให้
4: นะคะแนะนำให้พร้อมเด้อ
3: จ้าขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณลุงน้องออมสินแม่นรับบ่ได้วางสั่นนะคะส่งไปถึงนะคะน้องเจี๊ยบด้วยนะคะแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านด้วย090-292-7444อ่ะอีกสักหนึ่งสายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีดีครับน้องกุ้งนางขอเพลงนะครับ
3: จ้าเพลงอย่างดีค่ะ
5: ไหนว่าจะคอยครับ
3: ไหนว่าจะคอยจากใสคะ
5: จากเดชอุดมครับ
3: เดชอุดม
5: ครับผม
3: อ๋อแฟนรายการทางเดชอุดมใดค่ะเดี๋ยวกุ้งนางส่งใหม่นะคะ
5: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันแฟนรายการทางเดชอุดมไปต่อจ้าแม่จ๋านะคะระวังหนุ่มเมียเผลออุ้ยไล่หลายด้วยแม่อันนุ่มเมียเผลอเนี่ยส่งไปถึงนะคะสำหรับสายที่ขอมาจากพี่ดาวเรื่องค่ะ

0: กับสายค่ะ
1: สั่งกาแฟนะครับ
0: จ้าเอากาแฟจากกล่องดีค่ะ
1: อ๋อจะกล่องใหญ่กล่องนึงครับ
0: ค่ะ
1: ยาบำรุงสายตาครับผม
0: จ้ากาแฟ1กล่องแล้วก็บำรุงสายตา1กระปุกเนาะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ของคุณยายจะเป็น 1,000 ถ้วนพอดีแล้วก็ได้ของแถมนะคะของแ
1: ถมครับผม
0: จ้าของแถมเอาอย่างดีคะ
2: หมวดเหรอของส่วน
1: จ้ายาหนวดก็ได้ครับผม
0: น้ำมันหนวดมีสูตรหอนกับยินจะผีคุณยายเอาสูตรไหนคะ
1: เอาสูตรเย็นนะยายนะสูตรเย็นครับผม
0: จ้าได้เจ้ากุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงให้นะคะ
1: ตาของแม่สาว
0: หรือว่าหรือว่าเคยสั่งอยู่ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม
0: จ๋าถามคุณย่าเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคยสั่งเดี๋ยวคงนั่งจะเช็คข้อมูลเก่าจะมีข้อมูล
1: ก็เคยสั่งป่ะบ่เคยส
0: ั่
1: ง
0: อ๋อบ่เคยสั่งกระสันขอซื้อน้องสกุลละกะทียูค่ะพี
1: ่เอาแม่สาวคุณแก้วครับผม
0: แม่สาวคุณแก้วนะคะ
1: แม่สาวคุณแก้ว
0: คุณแก้วนะคะนามสกุล
1: ครับผม
0: จ๋าน
1: ามสกุลคุณแก้วครับ
0: จ๋าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
1: บ้านเลขที่78หมู่3ครับ
0: 78หมู่ที่3
1: ครับตำบลมายครับผม
0: ตำบลมาย
1: บ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะ
1: บ้านโพทองนะครับ
0: จ้าจ้าพี่เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ใช้ติดต่อได้ใช่ไหมคะพี
1: ่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวขนส่งเขาจะโทรหานะคะประมาณสักวัน2วันถึงค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าขอบคุณพี่มากๆค่ะขอบคุณคุณยายด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำสั่งซื้อค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะสำหรับเมื่อสักครู่ค่ะจากนะคะคุณแม่สาวคุณแก้วอยู่สกลนครค่ะสั่งเป็นกาแฟก่อนคำหนึ่งกล่องบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุกยอดรวมค่ะเป็น 1,000 พอดีแล้วก็ได้ของแถมนำเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรเย็นนะคะขอบคุณสำหรับพ่อแดงขิงนุชค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลสั่งบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุกกระสายเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,100 บาทของแถมเป็นผ้าถุงค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่ทองดีคำเสมออยู่อุบลราชธานีค่ะสั่งกระสายเส้นก่อนค่ำ2กระปุกกาแฟเอาใช่ไหมแม่เดี๋ยวนะลูกสาวเบิ่งดูมันคงนั่งจดถือบ่นอของคุณแม่ทองดีคำเสมอกาแฟก้อนคำ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็บำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกบ่มีกระใสเส้นบ่มีกระใสเส้นห่วยลูกสาวไปเอามาตะใสนี่กระใสเส้นเดี๋ยวลบให้นะจ๊ะแม่จ๋ายอดรวมเป็น 1,250 บาทนะคะส่วนของแถมนะคะแม่บอกว่าเอาเป็นจริงๆอีพอเป็นคนโทนะคะขอเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็ขอรูปด้วยนะคะส่งออกวันนี้ประมาณมืออื่นมือฮือถึงค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่จันเพ่นหงสีทองค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์สั่งน้ำมันหนวดก่อนคำเอาสูตรเย็น4ขวด600บาทขอบคุณแม่หลอดวันนโสอยู่ที่สกลนครนะคะสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำเอาสูตรร้อน2ขวด300บาทขอบคุณสำหรับคุณพ่อเสกสรรจันทประเทศอยู่ขอนแก่นค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุก650บาทแม่คุณจ๋าอีแม่นะคะตอนนี้ขนส่งอยู่ระวางการนำส่งเพราะว่าแม่คุณโทรมาถามอยู่ว่าของสิฮอดแม่บ่เนาะมื้อนี้แม่ถ่าอยู่เด้คุณแม่คุณพงษ์พลังนะคะอยู่สระแก้วอยู่ระหว่างการนำส่งค่ะแม่จ๋านะคะตอนนี้ขนส่งน่าจะกำลังขี่รถไปหาคุณแม่น่าจะได้วันนี้นะคะแม่รอรับที่บ้านนะคะเดี๋ยวคงนั่งปิดเบรกแป๊บเดียวชั่วโมงหนากลับมาอยู่น้ำกันต่อแต่ว่าจริงๆช่วงปิดเบรกไม่ได้ไปไหนเลยรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพของบ้านก้อนคำช่วงพักเบรกก็บ่ได้ไปสายรอรับเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋าโทรได้ตลอด0902927444ค่ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 5 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยๆหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444
3: ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

0: ้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนคำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนคำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนคำนะครับ
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห่องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกคูณเสียงแก้ว

0: ตอนรับมากค่ะเพลงนี้ไหนว่าจะคอยนะคะไซวาสิทากันนะคะไหนว่าจะข้องจะถาจะมีแค่กันและกันแค่นี้สรุปว่าถาจอยไปมีจอยค่ะคนบอกว่านะคะคำบอกคนนี่เสียบ่ได้เนาะแม่เนาะคำพูดคนนี่เชื่อไม่ได้อย่าไปฝังจิตอย่าไปฝังใจค่ะกลายนะคะเชื่อสักครึ่งหนึ่งก็พอนะคะ0902927444ตอนรับทุกท่านเข้าสู่เบรกที่2กันค่ะสวัสดีค่ะจ๋าสวัสดีค่ะพ่อค่ะกุ้งน้ำดับสายค่ะ
1: ก็ขอนะคะ
2: มีบ้านเพื่อนว่าที่ขอฟังเพลงนั้น
0: จ้า
2: คอยคอยอ้ายที่นางรองนะ
0: คอยอ้ายที่นางรองเนาะพ่อเนาะ
2: เงิน
0: จ้าเป็นอีเมลอยากฟังนะคะ
2: ครับเป็นมากินข้าวด้วยครับตำบักหุ่ง
0: ตำบักหุ่งกับหยังพ่อ
2: ครับเป็นปิ้งไก่ครับ
0: ป้าบอกเป็นตะเสียบแท
2: ้คนว่าแข่งวิทยุที่ใส่คกเอาเสียงกุ้งนั่งใส่ไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้ว่าตอนวันมาสั่น
0: อ๋อมันนวดแล้วเนาะพ่อเนาะมันพอดีเลยมั้งค่ะ
2: เสียงหวานเนี่ยว่าสั่นไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้
0: ต้องใส่ผงชูรสเลยบ่ได้เดี๋ยวพอเฮ็ดเนาะกินเนี่ยคงนั่งใส่เธอละบักหลายๆคนเดียวมันจังสิแซ่บจ้าเดี๋ยวลูกสาวส่งไข่เนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณยี่พ่ออีแม่น้ำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งดับสายค่ะ
3: ไอ้กาแฟมันหอไอ้กล่องนึงมันมีกี่กล่อง
0: จ้ากาแฟ1กล่องมีทั้งหมด10ซองค่ะพ
3: ่
0: อค่ะ
3: 12ซองเหมือนกันเหรอ
0: ค่ะ1กล่องมี10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350ค่ะ
3: โอ้นึกว่านี่โอ้10ซองแพงจ
0: น10ซอง1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะจ้า
3: เดี๋ยวถามก่อนนะ
0: ค่ะได้ค่ะพอได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับอีพอโทรมาสอบถามราคาถามจำนวนน้ำแน่นะคะอีพอว่ามีกี่ซองกาแฟของบ้านก้อนคำหนึ่งกล่องมีทั้งหมด10ซองค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: กาแฟหน
0: ึ่
1: งกล่องม
0: ี
1: ทั้งหมด10ซอง
0: จ
1: ้
0: าแม่แสงจ้าแม่แสงอรุณจ้า
4: แม่แสงแม่พร
0: จ้าจ้าแม่
4: แม่จิตตั้งกาแฟ
0: จ้าอีแม่เอาจากกล่องดีค่ะ
4: อ
0: ัน
4: เดี๋ยวแจ็คกวางอะให้มันเป็นพันหนึ่งอยากได้อันน้ำมันนวดกับอันกับสบู่เนี่ย
0: ให้ร่วมกันเป็นพันบ่คะแม่เอาจังสี่บ่แม่เอาเป็นใส่ละเดี๋ยวคงนั่งคำนวณก่อนกาแฟสัก2กล่อง600แล้วเนาะแม่เนาะบะหมี่กะน้ำมันนวดนี่2ขวดกับ300เป็น6เป็น900ตอนนี้บะหมี่สบู่นี่แม่เอาสูตรใดคะ
4: สบู่เอาอันสบู่อาบน้ำไหมล่ะ
0: เอาอาบน้ำมัน75บาทก่อนหนึ่งเป็น975ค่ะแม่
4: แต่ยังมาถึงอีก
0: จ้ะเอาสองก่อนวะแม่เอาสองก่อนวะ
4: เอาสองก่อน
0: ว
4: ะสองก่อนสมมติว่าอันเอาแท็กซี่ก็ได้เอาแม่เทียนเอากาแฟซีแล้วกันขีดแถมยัง
0: จ้ะกาแฟซี
4: อาบน้ำเนาะไม่ที่เอาอันยานวดน้ำมันนวดเอาสูตรเย็นได้ลูกอ่ะ
0: จากกาแฟสีกล่อง 1,000 บาทแล้วก็เอาน้ำมันนวดน้ำบ่คะแม่
4: อันแถมนั่นแถมกับกาแฟนั่นเป็นน้ำมันนวดมันบ
0: ่คุณแม่เอากาแฟสีกล่องตัวแถมเป็นน้ำมันนวดเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: แล้วสบู่แม่จะซื้อเอา
4: สบู่อาบน้ำ
0: จ้าได้จ้าแม่สบู่แม่เอาจักก่อนดี
4: เอาก้อนเดียวก็ได้ดอกลูกอ่ะ
0: จ้ามันจะเป็นพันกับ75บาทค่ะแม
4: ่จ้า
0: เอานวดสูตรไหนนะคะแม่จ๋าเป็นตัวแถม
4: เอานวดสูตรเย็นจ้าน
0: วดสูตรเย็นเป็นตัวแถม
4: จ้า
0: ได้จ้าแม่สรุปออเดอร์ของคุณแม่มีกาแฟ4กล่องสบู่อาบน้ำ1ก้อนยอดรวมเป็น 1,075 บาทและกับของแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวไปทีมงานส่งออกไข
4: ่จ้า
0: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
4: จะฟังน้ำเพลินล่ะลูกอ่ะ
0: ได้เมิดเนาะแม่เน
4: า
0: ะ
4: ได้ฟังเมิดที่เพียงกันฟังน้ำเพลิน
0: แม่นอันนี้ถูกต้องโอเคขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
4: จ้า
0: แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: บ้าจ้าตุ้มป้อนปาก
0: จ้าสาธุค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณที่แม่นะคะแม่แสงอรุณบุญเหมาะ นะคะซื้อกระมวลนามสกุลกับดิบดีเนาะแม่เหมาะบุญเหมาะพอดีเลยนะคะเป็นบุญเป็นกุศลเหมาะสมกันพอดีขอบคุณแม่มากๆค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะแล้วเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำก่อน1 75บาทนะคะยอดร่วมก็จะเป็น 1,075 บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ของแถมของแม่เลือกเป็นเอาน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะใครที่อยากได้สบู่ก้อนค่ำแล้วบ่ได้สั่งซื้อถึงโหลนะคะคุณแม่ใส่สูตรแบบเดียวกันกับแม่แสงอรุณได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยจะไม่ได้เสียค่าส่งสำหรับสบู่ของบ้านก้อนคำนะคะจะมี2สูตรน้ำกันมีสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้าสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้าราคาต่างกันนิดหน่อยถ้าสูตรอาบน้ำค่ะก้อนละ75บาทถ้าสูตรล้างหน้านะคะก่อนละ85บาทสูตรอาบน้ำค่ะผู้ใดมีปัญหาเรื่องของกลิ่นโตมีคราบเหงื่อใครนะคะมีปัญหาเรื่องของอาการคันไข้ฝากแนะนำค่ะสำหรับสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำ1ก้อน75บาทถ้าสูตรล้างหน้านะคะก็เฮ็ดให้ใบหน้าของเฮานะคะเกลี้ยงเกลาขึ้นกระจ่างใสขึ้นแบบเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าเนียนขึ้นนะคะนุ่มขึ้นนะคะ1ก้อน85บาทสำหรับสูตรล้างหน้าการสั่งของนะคะสบู่ก้อนคำจะมีความต่างนิดหน่อยจะแม่จ๋าถ้าสั่งเฉพาะสบู่ก้อนคำถ้าไม่ถึง1โลนะคะถ้าสั่งบ่ถึง1โลจะมีค่าส่งอยู่50บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่นะคะบ่อยากสั่งฮอดโลนึงบ่ได้ใส่หลายขนาดนั้นนะคะแล้วไม่อยากเสียค่าส่งเฮ็ดแบบจังซี่ค่ะแม่จ๋าสั่งสบู่ก้อนคำกี่ก้อนก็ได้จะ1ก้อน2ก้อน3ก้อนก็ได้สุดได้ก็ได้นะคะพ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนคำจะเป็นตัวไหนก็ได้สัก1อย่าง2อย่างก็ได้นะคะแบบนั้นจะไม่ได้มีค่าส่งนะคะบ่ได้มีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ090 292 7444แม่นรับบ่ได้พะนะผู้สาวสอนไทยผู้เบาขอขอบมากค่ะจากนะคะทั้งลุงน้องอมสินฝากไปถึงน้องเจี๊ยบแน่พี่น้องแฟนรายการทุกท่านค่ะ

0: ้นความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: จ้ากาแฟกาแฟ2และกับสบู่อาบน้ํา2ก้อนเนาะพ่อเนาะจ้าสบู่อาบน้ํา2ก้อน170กาแฟ2กล่อง600ยอดรวมของพ่อก็จะเป็น770บาทค่ะพ่อ
2: 770
1: จ้า770เลขงามเลยพ่อเลขงามเลขสวยค่ะพอเอาตาม
2: เอายานวดนั้นรอดใช่อีกครั้งนะ
1: จ้าเอาเป็นนวดร้อนอีก1ขวดเนาะพ่อเนาะจาก770บวกเข้าไป195เดี๋ยวเด้อพ่อเด้อลูกสาวต้องใส่ตัวซอยเด้ 770บวก195ตกเลขเด้อพ่อ965บาทค่ะพ่อก็ยังบ่ฮอดพันอยู่เด้อพ่อเอาหยังใส่อีกฮะจังสิได้ของแถมพอเอาก็ฉันพอบ่เอาน้ํามันเอาพอเอาน้ํามันหนวด2ขวดบ่ค่ะพ่ออัน
2: นี้เป็นเท่าใดล่ะ
1: จ้าสมมุติว่า770บวกอีก300เนาะพ่อเนาะน้ํามันหนวด2ขวดมันจะเป็น 1,000 กับ70บาทค่ะพ่อได้ของแถมน้ําชิ้นนึงจ้า
2: ของแถมชิ้นนึง
1: จ้าได้ของแถมชิ้นนึงน้ําค่ะพ่อ
2: เราสบู่ล้างหน้าได้กว่า1เดือนของแถม
1: จ้าสบู่ล้างหน้าเป็นตัวแถมเนาะพ่อเนาะสบู่ล้างหน้าเป็นตัวแถมบะนี้น้ํามันนวดที่ว่า2ขวดนี้พอเอาสูตรไหนดีคะ
2: เอาสูตรห้าก็สูตรเย็นว่ามียิ่งเย็นใส่น้ํา
1: จ้าม
2: ันยิ่งเข้าว่าเอาสูตรเย็นว่า
1: โอ้
2: ม
1: ี
2: เ
1: น
2: ี่ยพอด
1: ไรจ้าผู้ยิ่งมักเย็นผู้ชายมักหอนเนาะพ่อเนาะ
2: แต่ว่าของพ่อมักหอนแล้วบ่ได้
1: มันจังสะใจเห็นบ่ค่ะพ่อมันจังสะใจเนาะพ่อเนาะหอนๆนะมันจังเข้าถึงเส้นจังเข้าถึงเส้นเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวคงนั่งสรุปของพ่อกาแฟ2กล่อง600สบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำ2ก้อน170ละกะน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน1สูตรเย็น1 300ยอดร่วมเป็น 1,000 กับ70บาทส่วนของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรล้างหน้าก่อน1เนาะพ่อเนาะจ๋าข้อมูลถูกต้องเดี๋ยวส่งออกวันนี้ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงค่ะพ
2: ่อ
1: จ๋าจ๋าขอบคุณนี่พ่อหลายๆนะคะค่ะจ๋าจ๋าพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
2: โอ้แม่ไม้ป้ายแดง
1: แม่ไม้ป้ายแดงได้จ้าพ่อเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณนี่พ่อหลายๆค่ะจ้าเดี๋ยวมื้อนี้ส่งให้เจ้าพ่อจ้าบ่อังปานใดมื้อนี้คิวจ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อสมพงษ์สะอาดซื่อด้วยกันแล้วกันนะคะสรุปคือกาแฟ2กล่องสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำ2ก้อนนะคะน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน1สูตรเย็น1นะคะแล้วก็ตัวแถมเอาเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรล้างหน้านะคะขอบพระคุณคุณพ่อมากๆนะคะทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะอยากได้สินค้าไปดูแลสุขภาพกันค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากดโทรศัพท์หาลูกสาวเลย090-292-7444 090-292-7444นะคะเดี๋ยวสายใดกุ้งนั่งรับสายบ่ท่านกดซ้ำให้กุ้งนั่งแน่เด้อค่ะนะคะกดย้ำได้เลยนะคะบางเทือสายแบบมาชนกันสายมาซ้อนกันพอดีนะคะเป็นจังหวะที่รับสายบ่ได้นะคะดังนั้นรบกวนคุณพ่อคุณแม่คุณพี่นะคะที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเรากดซ้ำกดย้ำเบอร์โทรนี้ให้หน่อยนะคะ090-292-7444 090-292-7444นะคะขอบคุณทุกท่านด้วยส่งงานเพลงนี้ค่ะนี่คือเอาที่เธอสบายใจนะคะแนวไหนสบายใจทำไปเลยเพิ่นว่าถ้าเกิดไม่ทำให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นเดือดร้อนจัดไปเลยค่ะ

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะครับ

เป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ไปสั่งกาแฟ
1: จ้ากาแฟ
0: พี่พันมีของแถมไหมเนี่ย
1: จ้า 1,000 ได้ของแถมจ้าพ่อจ๋า
0: เอายานวดน่ะยาร้อนๆน่ะ
1: จ้าแถมเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนนะคะจ
0: ้
1: าคุณพ่อเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนนะคะจ้ากุ้งนางขอชื่อที่อยู่คุณพ่อในการจัดส่งหน่อยนะคะ
0: แดงสาลีกุล
1: พ่อแดงสาลีกุล
0: เลขที่บ้าน44หมู่
1: บ้านเลขที่44หมู่ที่6ค่ะ
0: ตำบลคลองทับกัน
1: ตำบลอะไรนะคะพ่อ
0: ตำบลคลองทับกัน
1: คลองทับจัน
0: บ้านคลองทับจันเหมือนกัน
1: จ้าอำเภออะไรนะคะ
0: อารัน
1: อำเภออารันยับประเทศสักแก้วจ้าได้จ้าพ่อจ๋าซักสักแก้วนี่จะนานกว่าเพื่อนนิดนึงนะจ้าพ่อซัก3วันนะคะของถึงค่ะมันไกลนิดนึงอาจจะ 3-4 วันนะคะพ่
0: อ
1: จ้าขอบคุณพ่อมากๆนะคะจ้าพ่อแดงอยากฟังเพลงอะไรไหมคะพ
0: ่อเอาเฉลิมเป็นมรคำ
1: จ้าชื่อเพลงอะไรดีคะ
0: เอาเพลงรุ่นเก่าๆก็ได
1: ้เอาเก่าๆเลยเน
0: า
1: ะพ่อเน
0: า
1: ะโอเคจ้าพ่อขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: จ้าจ้าไม่เอาจากกล้องดีคะ
1: เอา8กล้องจ้า
0: จ้ากาแฟ8กล่อง 2,000 ได้ชิ้นใหญ่เลยนะคะแม่จ๋า
1: เอาเป็นผ้าขนหนู2ชิ้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้ค่ะเป็นผ้าขนหนู2ผืนนะคะ
1: เอาสีน้ำตาลผืนนึงแล้วจ้าสีชุ่มสีฟ้าผืนนึง
0: จ้าสีน้ำตาล1แล้วก็สีฟ้า1ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับออเดอร์นะคะจากคุณปิยะนุชนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเขามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะฮัลโหลอีพ่อหรือแม่นอนี่ฟังในโทรศัพท์นะคะถ้าในวิทยุมันจะช้ากว่ากันค่ะ
2: แล้วก็สีฟ้า
0: ฮัลโหล
3: จ
0: ้าจ้าแม่อีแม่จ้าแม่พ่อนวิทยุล่องแล้วก็ฟังในโทรศัพท์นะคะแม
3: ่ลองพ่วง
0: จ้า
3: อันขอฟังเพลงวิญญาณแม่ยังบ่ได้ฟังเลยลูก
0: จ้าวิญญาณแม่
3: จ
0: ้าเดี๋ยวถ้าเกิดท่านลูกสาวเปิดให้เนาะแม่เนาะหยาดบ่ท่านบ่แม่นหยังเด้เวลาเหลือหน่อยจ้าถ้าแม่นบ่ท่านอีหลีก็เดี๋ยวแม่โทษขอกับดีเจดิวชมต่อไปก็ได้เนาะแม่เนาะขอบคุณแม่มากๆนะคะ
3: จ
0: ้าขอบคุณอีแม่หลายๆกันแล้วกันสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหล
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
5: ลองพูด
3: จ้า
0: จ้าคงนั่งรับสายค่ะพ่อ
3: สวัสดีจ้า
0: จ้า
3: แม่บัวสอนด้วยนี่
0: โอ้จ้าแม่บัวสอนแก่นจันเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้า
3: ตั้งกาแฟเนี่ยจ้า
0: จ้าไอแม่เอาจะกล่องดีคะรอบนี
3: ้เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง
3: จ
0: ้าของแถมไอแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
3: เอาน้ำมันหนวดสูตรเย็นเด้อจ้า
0: จ้าแถมเป็นหนวดสูตรเย็นนะคะ
3: จ้า
4: เดี๋ยวร้อนดี
0: นวดสูตรเย็นได้จ้าแม่จ้าส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงคือเก่าค่ะแม
3: ่จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่มากๆนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณแม่บัวสอนแก่นจันทร์นำกันแล้วกันนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องกาแฟ4นะคะ 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มื้อนี้ค่ะแพ็คของวันนี้จัดส่งออกวันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขนส่งนำส่ง 1-2 วันของฮอตบานถึงมื้อแน่

0: ช่วงไทยละค่ะช่วงปลายนะคะของชั่วโมงของรายการคงนั่งแล้วเวลาเบิดๆเวลานะคะบังเวลาแล้วได้อีกหนึ่งเพลงสุดท้ายพอดีจะเป็นงานเพลงที่พ่อแดงแนะนำกันเข้ามาค่ะพ่อแดงที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพ่อบอกว่าขอเพลงเอาเป็นเพลงเก่าๆนะคะของคุณพ่อเฉลิมพลมาลาคำคงนั่งหาเป็นสละรักห่มเหลืองกันแล้วกันเห็นข้าวเกี่ยวกับพระช่วงนี้นี่โอ้ร้อนแรงเหลือเกินค่ะข้าวบอพรเลยทีเดียวสำหรับนะคะวงการเรื่องราวของข่าวที่เกี่ยวกับพระนะคะอย่างไรก็ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะพระหรือวงการอะไรก็ตามแต่นะคะยอมที่จะมีสองทางกันอยู่แล้วนะคะทางที่ไปอย่างถูกต้องแล้วก็อีกทางที่ไปแบบนะคะผิดพลาดกันดังนั้นแน่นอนค่ะว่ายังคงเชื่อแล้วก็ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือเก่านะคะเรายึดที่คำสอนของพระพุทธองค์นะคะไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลของพระเวลากุ้งนั่งเบิดแล้วลากันไปกับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันนะคะส่งต่อหน้าที่ต่อโอ้กุ้งนั่งสิลงคำเบาส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะส่วนกุ้งนั่งเองกันนะคะเจอกันใหม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: หมายสละแล้วทางรักสีห่มเหลืองก็เด้อน้อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน่
4: บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นละ20,000เด
4: ้
3: อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: ต้มหยังต้มหยัง
3: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไปขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
6: เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้วันอังคารที่10พฤศจิกายน2569

สีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนเวลา 7:30 นาทีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 8:00 นเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันเวลา 9:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นาทีประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายฆราวาสปักเขตวิสุงคามผูกสีมาเวลา 12:00 นตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมี

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้นะ

0: ควายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูบ่งไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: รามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: มือปราบ10ทิศภาค2ตอนที่104โมซ่าจ่าแสบจากบทประพันธ์ของสิงขรมอเตอร์ไซค์วิบากคันนั้นแล่นออกจากตัวเมืองนครสวรรค์เมื่อเวลาบ่ายจัดโดยมุ่งหน้าไปทางชุมแสงคนในเมืองนครสวรรค์นั้นเห็นจนชินตาไม่ถือเป็นสิ่งแปลกตาเท่าไหร่เนื่องจากเห็นเป็นประจำระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ทว่าคนต่างถิ่นนั้นเห็นแล้วต้องหัวเราะหึ่ๆอย่างแน่นอนเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่โดยตำรวจสายตรวจหัวปิงปองวัย30กว่าๆและแทนที่จะมีตำรวจหัวปิงปองนั่งซ้อนท้ายเป็นบัดดี้เช่นทั่วๆไปกลับมีหมานั่งแทนเป็นหมาพันธุ์พื้นเมืองผสมขนสีน้ำตาลอ่อนหูตบลงมาเล็กน้อยตัวโตไม่น้อยเลยมาเลี้ยงตัวบนอานมอเตอร์ไซค์ได้เยี่ยมคนที่นี่เรียกสายตรวจตำรวจหมาถ้าคนต่างถิ่นรู้ลึกไปกว่านั้นจะต้องปล่อยกากออกมาเพราะหมาตัวนี้มีชั้นยศและชื่อทั้งมีเบี้ยเลี้ยงชีพหรือจะเรียกว่ามีเงินเดือนกินก็ไม่ผิดนักเดือนละ 6,000 บาท10ตำรวจโทเชนชั้นยศและชื่อของหมาตัวนี้ส่วนเจ้าของชื่อจ่าสิบตำรวจทินกรสายตรวจผู้เคร่งครัดและมีผลงานดีเด่น2ปีซ้อนแถมยังเป็นตำรวจมือสะอาดด้วยจ่าทินกรขั่วมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมาจอดกึกที่ศาลาพักปากทางเข้าหมู่บ้านชัยทาซึ่งหน้าศาลาที่พักมีรถเก๋งสีขาวกับรถเก๋งสีเทาจอดสนิทอยู่มีคนอยู่ถึง4คนเป็นชาย3หญิง1และหนุ่มแน่นทั้งสิ้นตรงตามที่สายโทรมาแจ้งทุกประการทันทีที่มอเตอร์ไซค์จอดทั้งคนทั้งหมาต่างก็ลงอย่างรวดเร็วแต่คนกลับช้ากว่าหมาเพราะต้องตั้งสแตนรถแต่หมานั่งกระโจนพรวดไปที่รถเก๋งคันสีขาวก่อนอย่างรู้หน้าที่และเคยชินจะเรียกว่าชำนาญการก็ไม่ผิดนักสิบตำรวจโทเชนดมโน่นดมนี่อย่างรวดเร็วเริ่มติดท้ายรถเก๋งสีขาวก่อนคนทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าของรถต่างก็ผวาเฮือกตาเหลือกลานที่เห็นตำรวจสายตรวจหัวปิงปองจู่โจมอย่างรวดเร็วแถมยังมีหมากระโจนมาดมที่รถเก๋งขาวด้วยคนหนึ่งถึงกับหลุดปากออกมาโดยอัตโนมัติเฮ้ยผมจ่าสิบตำรวจธินกรสายตรวจโรงพักกองเมืองขอตรวจค้นโปรดอยู่ในความสงบค้นอะไรเดี๋ยวจ่าอีกคนถามเสียงกระชากของผิดกฎหมายจ่าสิบตำรวจธินกรตอบสวนไปไหนล่ะหมายค้นอย่าลืมนะตามรัฐธรรมนูญใหม่หมายค้นจะต้องออกโดยศาลเท่านั้นไม่เช่นนั้นห้ามค้นเป็นอันขาด จาทินกรไม่หวั่นไหวใดๆเพราะเจอเหตุการณ์ชนิดนี้มานับครั้งไม่ถ้วนจริงอยู่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้หมายค้นจะต้องออกโดยสารเท่านั้นแต่กฎทุกกฎมีข้อยกเว้นเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา238ระบุไว้ว่าการค้นนั้นจะต้องมีหมายสารเท่านั้นที่จะค้นได้ถ้าไม่มีหมายสารก็ต้องค้นโดยอาศัยกฎหมายบัญญัติไว้กฎหมายได้บัญญัติไว้เรื่องการค้นก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา92ระบุไว้ว่าห้ามค้นโดยไม่มีหมายค้นจากศาลเว้นเสียแต่ข้อ2ปรากฏความผิดซึ่งหน้าเหตุซึ่งหน้าในเวลานี้นั้นจาธินกรอาศัยหมู่เชนเท่านั้นในการดมกลิ่นยาเสพติดเพราะถ้ามัวแต่ไปขอหมายศาลมาค้นแล้วละก็ไม่ทันกินแน่แต่ถ้าหมู่เชนค้นไม่เจออะไรแล้วละก็จาธินกรย่อยยับแน่ฐานละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา238ทันทีขนาดนั้นคนทั้ง4ไหวตัวและกระจายกันล้อมรถทั้ง2คันของพวกเขาเองไว้อย่างมีพิรุธหมาก็ยังดมอยู่ที่รถเก๋งขาวอย่างขมักขม้นรวดเร็วชนิดแข่งกับเวลาสมกับตำแหน่งและหน้าที่จ่าสิบตำรวจธินกรรู้ได้ทันทีว่าเจ้าสิบตำรวจโทเชนเจอของแน่แล้วเพราะได้กลิ่นเพียงแต่ยังประชิดสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้เพราะประตูรถปิดสนิทเขาจึงรีบใช้วอเข้าศูนย์ปฏิบัติการกองเมืองทันทีเจ้าเชนส่งเสียงเห่ากึกก้องเพราะมันเป็นหมาพันธุ์ผสมที่ตัวโตจึงเห่าเสียงดังน้องๆอาเซเชียนจ่าสิบตำรวจธินกรรีบประชิดตรงฝากระโปรงหลังรถเก๋งสีขาวที่สิบตำรวจโทเชนเห่าตรงนั้นแบบไม่ยอมไปไหนเพราะมันได้กลิ่นที่บริเวณนั้นพร้อมกับชักปืนพกออกมาหันไปสั่งการลั่นเปิดฝากระโปรงรถคันนี้เดี๋ยวนี้คนทั้งสี่หน้าเสียแต่ก็หันไปหลิวตาให้สัญญาณกับหญิงสาวเธอหลิวตาตอบแล้วเดินมาเปิดฝากระโปรงรถเก๋งสีขาวในจังหวะที่จ่าสิบตำรวจธินกรก้มลงดูที่ท้ายรถเมื่อฝากระโปรงเปิดในเสี้ยววินาทีนั้นชายคนที่อยู่ซ้ายมือสุดหน้ารถเก๋งสีขาวกระชากจุด357ออกมาเหนี่ยวไกใส่จ่าธินกรเศษเสี้ยววินาทีเช่นกันเจ้าเข็งกระจรพรวดเข้างับข้อมือคนยิงฮ้องเปรี้ยงโอ้ยกลายเป็นเสียงคนยิงไปเสียเองที่ร้องเสียงดังเพราะโดนเจ้าเชนงับข้อมือเลือดสาดปืนกระเด็นหลุดมือวิถีกระสุนจึงพลาดจากร่างของจ่าสิบตำรวจธินกรอย่างหวุดหวิดจ่าหนุ่มจึงตวัดปากกระบอกปืนใส่ร่างนั้นแล้วเหนี่ยวไกเปรี้ยงโอ้ยวายร้ายคนนั้นร้องขึ้นอีกครั้งหลังโดนหมากัดมือโดยกระสุนจุด38ของจ่าธินกรเข้าที่หน้าอกขวากระเด็นผางเพราะยิงระยะห่างแค่วาเศษเท่านั้นเองวายร้ายอีกคนที่อยู่ข้างๆรถเก๋งสีเทากระชากจุด9มม.ขึ้นลำอย่างรวดเร็วตวัดปากกระบอกปืนใส่ร่างของจ่าธินกรไปอย่างโอ้ยจ่าสิบตำรวจธินกรสะดุ้งยึกร้องลั่นออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อกระสุนเจาะเข้าที่หน้าท้องเสหลุนหลุนถอยหลังไป 3-4 ก้าวและก็ล้มลงกับพื้นสิบตำรวจโทเชกระโจนเข้างับข้อมือมือปืน9มม.ทันทีฮ้องฮ้องกระวมโอ้ยมือปืน9มม.ร้องลั่นเมื่อเจอเจ้าเชนงับข้อที่คอหอยขากระจุยเป็นแผลเบิกหวะและก็ล้มลงทั้งยืนยิงหมาสิโว้ยวายร้ายที่โดนยิงล้มลงเป็นคนแรกและโดนหมากัดที่ข้อมือตะโกนบอกเพื่อนวายร้ายคนที่อยู่หน้ารถเก๋งสีเทาซึ่งใช้11มม.ตวัดปากกระบอกปืนเข้าไปที่เจ้าเชนทว่ามันเป็นหมาแสนรู้ผ่านงานมาอย่างโชคโชนแล้วในด้านนี้จึงกระจนแผลหลบลูกปืนไปทางข้างขวารถเก๋งขาวกระสุน11มม.นัดแรกจึงพลาดเป้าไปถนัดวายร้ายหญิงกระชากจุด38กระบอกจิ๋วออกมาจากกระเป๋าถือตวัดปากกระบอกปืนใส่ร่างของจ่าสิบตำรวจธินกรซึ่งกำลังยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นด้วยคว้าปืนที่ตกกับพื้นไปยิงวายร้าย11มม.ไปยังโอ้ยกลายเป็นเสียงจ่าสิบตำรวจธินกรร้องลั่นเสียเองเมื่อวายร้ายสาวกดด้วยจุด38กระบอกจิ๋วเข้าที่หน้าท้องฟุบลงกับที่หญิงหมาเร็วเสียงตะโกนดังมาจากปากวายร้ายที่บาดเจ็บ ปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงทั้ง11มม.และจุด38ต่างก็ระดมยิงใส่เจ้าเชนซึ่งมันไม่ยอมเป็นเป้านี่กระโจนข้ามรถอยู่ไปมาแต่มันก็ไม่ยอมเพ่นทิ้งเจ้านายของมันใครมันรอให้วายร้ายที่ไม่บาดเจ็บทั้งสองยิงจนหมดกระสุนมันจึงจะกระโจนเข้างับคอหอยเหมือนกับวายร้าย9มม.ซึ่งนอนทอดร่างไปผีไตหงปราศจากคอหอยอยู่ข้างซ้ายรถเก๋งสีขาวฉับพลันนั้นสายตาของวายร้ายหญิงเห็นรถตำรวจเปิดไฟกระพริบมาแต่ไกลจึงหันไปตะโกนบอกเพื่อนตำรวจมาหนีเร็วเท่านั้นเองวายร้ายจุด357ซึ่งบาดเจ็บเปิดประตูเคลื่อนรถเก๋งสีเทาโดยวายร้าย11มม.เป็นคนขับวิ่งออกไปด้วยเกียร์กระชากส่วนเก๋งสีขาวนั้นวายร้ายหญิงจุด38มม.เปิดประตูรถขึ้นสตาร์ทพุ่งปราดออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งศพเพื่อนคือวายร้าย9มม.นอนคอหอยเวออยู่ตรงนั้นส่วน10ตำรวจโทเชนเมื่อวายร้ายไปแล้วมันละลิ่วมาที่จ่า10ตำรวจธินกรเจ้าของซึ่งนอนทอดร่างวิญญาณหลุดลอยไปแล้วมันเห่าจ่าธินกรพลางใช้ปากดุนดันคล้ายกับจะให้ลุกขึ้นแต่อนิจจาเจ้าของมันสิ้นลมไปแล้วเพราะกระสุนตัดขั้วหัวใจรถปิกอัพสายตรวจจอดเพลิดตำรวจกรูลงมาจากรถเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วจึงพร่องเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ยจ่าธินกรกับไอ้เชนบู้แหลกอีกแล้วฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องสิบตำรวจโทรเชนเห่าคล้ายจะรายงานให้ตำรวจสายตรวจรถยนต์จำนวน5นายทราบมึงไม่ต้องเห่าแล้วไอ้เชนพวกกูรู้แล้วเฮ้ยดูจ่าธินกรเร็วตำรวจ3นายกรูไปที่จ่า10ตำรวจธินกรรีบจับชีพจรต้องหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งโธ่จ่าธินกรตายแล้วส่วนตำรวจอีก2นายกรูไปที่วายร้าย9มม.เมื่อเห็นคอหอยเวอร์วะจึงพร่องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าตายแล้วปืนอยู่นั่นอย่าเคลื่อนย้ายจากนั้นตำรวจนายหนึ่งรีบวอเข้าสวนรายงานเหตุการณ์สิบตำรวจโทเชนนั้นไม่ยอมหยุดนิ่งคล้ายมันตื่นเต้นสุดขีดในเหตุการณ์ดวลปืนกระสนั่นหวั่นไหวและมันแปลกใจที่นายของมันล้มแล้วไม่ยอมลุกมันจึงเห่าเสียงดังกึกก้องบางครั้งก็เข้ามาดมร่างของจ่าธินกรแล้วใช้ปากดุนดันให้ลุกไอเชนจ่าธินกรจะของเองตายแล้วตำรวจนายหนึ่งบอกแต่อีกนายหนึ่งรีบสอดเรียกมันไอ้มันไม่ชอบต้องเรียกให้เพราะมันถึงจะยอมรับหมู่เชนจ่าธินกรนายของหมู่ตายไปแล้วไม่ต้องเห่าล็อกไม่ต้องใช้ปากดุนดันให้ลุกขึ้นด้วยเชื่อท่านหน้าหมู่ราวกับมันฟังภาษาคนรู้เรื่องและเข้าใจได้ดีมันจึงยุติการเห่าและกระวนกระวายกลายเป็นนั่งข้างๆร่างเลือดโสมกายของจ่าสิบตำรวจธินกรแล้วมันก็เอาคางเกยร่างของเจ้านายมันพร้อมทั้งตีหน้าเศร้าส้อยถ้ามันมีน้ำตาแบบคนมันคงหลั่งน้ำตาออกมาเป็นแน่แท้ลูกพี่ผมว่าจ่าธินกรกับไอ้เชนจะต้องได้ข่าวยาเสพติดแน่ๆจึงมาที่นี่และไอ้เชนจะต้องได้กลิ่นยาเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งจ่าธินกรเขาจับได้โดนยิงไอ้เชนจะต้องช่วยนายของมันโดยกระโจนขย่ำคอหอยไอ้คนนั้นคงไม่ผิดจากนี้หรอกเฮ้ยสานิทวอยศูนย์สกัดรถเก๋งสีขาวกับสีเทาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับนายดาบจากนั้นสารวัตรเวรก็นำกำลังมาที่เกิดเหตุพร้อมทั้งชันสูตรศพทั้งสองศพอย่างละเอียดมีประชาชนมามุงดูเพิ่มมากขึ้นและต่างก็รู้จักสายตรวจตำรวจหมาดีจึงสงสารจ่าธินกรที่ต้องมาพลีร่างในครั้งนี้หลายคนน้ำตาคลอเพราะสงสารทั้งหมาทั้งคนจ่าสิบตำรวจธินกรกับสิบตำรวจโทเชนนั้นชาวเมืองนี้รู้จักกันดีเพราะสร้างผลงานสถานแผ่นดินมาหลายครั้งเช่นเมื่อ3ปีก่อนเจ้าเชนดมกลิ่นได้ระเบิดแรงสูงเกือบ10กิโลกรัมที่วางไว้ติดถุนบันไดโรงพักกองเมืองซึ่งเตรียมจะระเบิดอยู่แล้วจ่าธินกรกู้ไว้ได้ทันถ้าสายตรวจตำรวจหมาทั้งสองไม่กอบกู้แล้วละก็กองเมืองเละตำรวจและประชาชนที่มาติดต่องานตายเป็นร้อยเมื่อปีกลายเจ้าเชนก็สร้างวีรกรรมอีกคือดมได้ยาบ้า2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหาได้ถึง7คนพร้อมรถยนต์ของกลาง2คันนอกนั้นก็ยังมีผลงานที่เกี่ยวกับการปราบปรามทุรชนหลายครั้งจนนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานตำรวจให้ยศแก่เจ้าเชนอย่างไม่เป็นทางการคือ10ตำรวจโท พื่อเป็นเกียรติแก่มันพร้อมโบนัสรางวัลคือได้รับเงินเลี้ยงชีพจากสำนักงานตำรวจเดือนละ 2,000 บาทกองเมืองต้นสังกัดของจ่าสิบตำรวจทินกรให้อีกเดือนละ 1,000 บาทชมรมเพื่อนรักสุนัขแห่งประเทศไทยให้เดือนละ 1,500 บาทและปปส.ให้เดือนละ 1,500 บาทเบ็ดเสร็จเป็นเงินเลี้ยงชีพแก่สิบตำรวจโทเชน 6,000 บาทต่อเดือนจนกว่ามันจะสิ้นชีพส่วนจ่าสิบตำรวจทินกรนั้นได้2ขั้นติดกัน2ปีจนเงินเดือนของเขากระโดดขึ้นไปเป็นหมื่นกว่าเขาไม่เคยรีดไถประชาชนแม้แต่แดงเดียวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเรื่อยมาวินาทีนี้นั้นวีรบุรุษสีกากีน้ำจ่าสิบตำรวจทินกรได้ทอดร่างลงกับพื้นไปแล้วเมื่อดวลปืนกับเหล่าร้ายอย่างสมศักดิ์ศรีตำรวจแล้วใครจะทำหน้าที่เป็นสายตรวจตำรวจหมาอันเลือลั่นอีกต่อไปและใครจะพิทักษ์ป้องกันภัยแก่ประชาชนโดยแท้จริงเช่นเขาสิบตำรวจโทเชนจะอยู่อย่างไรกับใครมันจะสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่โรงพักกองเมืองแห่งนี้อีกไหมเมื่อขาดเจ้าของอันเป็นที่รักของมันไปเช่นนี้ซึ่งมันเป็นสุนัขแสนรู้อย่างประหลาดที่สุดแถมยังห้าวหาญอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นวีรบุรุษในดวงใจของตำรวจกองเมืองทุกคนผู้บังคับบัญชาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะจับคนร้ายที่ฆ่าจ่าสิบตำรวจทินกรมาลงโทษตามกฎหมายได้หรือไม่พระเจ้าเท่านั้นที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้10วันผ่านไปงานศพของจ่าสิบตำรวจทินกรทางการได้จัดให้อย่างสมเกียรติประชาชนมาร่วมงานมืดฟ้ามัวดินเพราะชาวเมืองรักสายตรวจตำรวจหมายิ่งนักในด้านส่วนตัวของจ่าสิบตำรวจทินกรก็มีคนมีอัธยาศัยดีต่อชาวบ้านชาวเมืองไม่มึงกูกับใครมองคนเป็นคนไม่คิดว่าเป็นตำรวจแล้วจะเป็นนายคนครอบครัวของจ่าสิบตำรวจทินกรซึ่งมีภรรยาชื่ออัมพรมีลูกชายหญิงอย่างละคนเรียนระดับมัธยมต้นทั้งคู่ซึ่งเสียใจอย่างสุดซึ้งที่หัวหน้าครอบครัวต้องจากไปเช่นนี้แต่ก็ค่อยคลายความเศร้าโศกลงบ้างเมื่อทางการไม่ทอดทิ้งมีเงินตอบแทนมากมายเอกชนคนสำคัญในจังหวัดก็ไม่ทอดทิ้งครอบครัวของวีรบุรุษเช่นกันโดยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของจ่าสิบตำรวจทินกรหลายทุนจนกว่าจะเรียนจบระดับอุดมศึกษา7วันผ่านไปนางอัมพรภรรยาของจ่าสิบตำรวจทินกรได้มาที่โรงพักพร้อมกับสิบตำรวจโทเชนได้ขอพบผู้กำกับโรงพักแต่บังเอิญพันตำรวจเอกดีหลกนั้นไปราชการที่กรุงเทพหลายวันจึงเข้าพบกับรักษาราชการแทนคือพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนารองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนเมื่อนางอัมพรนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะสิบตำรวจโทเชนก็กระโดดขึ้นนั่งเก้าอี้อีกตัวข้างๆนางอัมพรหมูเชนลงไปลงไปหมูเชนนิ่งเฉยพันตำรวจโทเอกรัตน์อมยิ้มพร้อมกับบอกไม่ต้องไล่เขาหรอกเขาคุณพี่หมูเชนทำแบบนี้มานานแล้วผู้กำกับบอกผมเช่นนั้นคือถ้าจ่าธินกรยืนเขาก็จะยืนถ้าจ่าธินกรนั่งเขาก็จะนั่งใครไล่ก็ไม่หนีใครตีก็ไม่ไปดิฉันว่ามันค่ะพวกเราไม่ถือหรอกครับเพราะเขาคือวีรบุรุษในใจของพวกเราถ้าไม่มีเขาโรงพักที่เนี่ยก็ระเบิดพังยับเยินเมื่อ 2-3 ปีก่อนพี่โกคงจะรู้ดีค่ะผมต้องกล่าวคำเสียใจต่อครอบครัวพี่ย้อนหลังเพราะผมไปราชการที่กองบัญชาการที่พิษณุโลกหลายวันหรือไม่ได้ร่วมงานศพของพี่จ่าธินกรขอบพระคุณค่ะอัมพรกล่าวเสียงเครือพร้อมทั้งยกมือไหว้อีกครั้งพี่มาวันนี้ต้องการที่ผู้กำกับช่วยเหลืออะไรหรือครับแม้ท่านไม่อยู่แต่ผมรักษาราชการแทนถ้าช่วยได้ผมจะช่วยทันทีครับถ้าช่วยไม่ได้ผมจะเรียนท่านเมื่อกลับจากราชการที่กรุงเทพพันตำรวจโทเอกรัตน์กล่าวเสียงเป็นปกติคืองี้ครับท่านรองนี่ฉันจะมามอบหมูเชนให้กับโรงพักอ้าวมอบทำไมล่ะครับคือว่าหมูเชนแกไม่ยอมอยู่บ้าน นับแต่เอาศพพิธีนกรไปเผาและทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกเช้าหมู่เชนจะมาที่โรงพักนั่งกับติดเวรตั้งแต่เช้าจดค่ำไม่ไปไหนเลยพอกลับบ้านก็เข้านอนแทบไม่กินข้าวปลาอาหารจะกินก็นิดๆหน่อยๆเท่านั้นดิฉันกับลูกๆปรึกษากันแล้วจะขอมอบให้กับโรงพักเพราะหมู่เชนในพาดปางก่อนน่ะใครๆก็เชื่อว่าเป็นตำรวจและก็เป็นตำรวจดีด้วยชาตินี้จึงติดโรงพักและทำหน้าที่เป็นตำรวจดิฉันเห็นว่าหมู่เชนยังจะทำคุณทำประโยชน์ให้กับโรงพักและประชาชนอีกมากจึงนำมามอบให้กับท่านรองและมอบเงินเดือนทั้งหมดให้ด้วยส่วนทางโรงพักจะมอบให้ตำรวจคนใดเป็นผู้ดูแลหมู่เชนทางดิฉันกับลูกไม่ขัดข้องหรอกค่ะโอ้นับว่าเป็นความคิดที่ดีครับเม็ดสุนัขตัวนี้ไม่ใช่สุนัขของทางการแต่ก็เหมือนสุนัขของราชการเพราะมีเงินเลี้ยงชีพเดือนหนึ่ง 6,000 บาทและท่านพลตำรวจโทสงครามผู้บัญชาการตำรวจภาคได้สละเงินเดือนให้อีกเดือนละ 2,000 จนกว่าชีวิตของหมู่เชนจะหาไม่ทางผมยินดีที่จะรับไว้แต่ว่าตอนเย็นเขาจะกลับไปนอนที่บ้านหรือเปล่าและเขาเข้ากับตำรวจคนไหนบ้างซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมอบให้ตำรวจนายนั้นดูแลตลอดไปและก็ออกร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นปกติเช่นตอนที่จ่าธินกรยังมีชีวิตอยู่ด้วยรองผู้กำกับการหนุ่มบอกพร้อมทั้งตั้งโจทย์นางอัมพรรีบบอกเรื่องนี้ดิฉันว่าเราคงต้องลองดูค่ะว่าจะกลับบ้านไหมแต่ถ้าไม่กลับจะเป็นผลดีมากในด้านการทำงานร่วมกับผู้ดูแลคนใหม่ครับงั้นก็ต้องลองดูแต่ผมหนักใจตำรวจที่จะมาดูแลเพราะจะให้เหมือนจ่าธินกรคงจะยากนะครับดิฉันคิดว่าหมู่เชนจะต้องเข้ากับตำรวจได้ไม่คนใดก็คนหนึ่งอย่างที่ดิฉันว่ามาเมื่อกี้ค่ะหมู่เชนน่ะชาติแต่ปางก่อนเป็นตำรวจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้ากับตำรวจทุกคนได้ครับไม่ลองก็ไม่รู้เนาะดิฉันถือโอกาสมอบให้เลยนะคะนางอัมพรหันมาทางสุนัขแสนรู้ใช้มือลูบศีรษะพลางกล่าวเสียงเครือทั้งน้ำตาหมู่เชนลูกต่อไปนี้จะต้องอยู่กับตำรวจที่นี่และโรงพักอันเป็นที่รักของหมูเองแม่หวังว่าหมูคงไม่ขัดข้องนะ
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูล

ร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ปานสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับ
1: ร้อนทรงยาอันยังขอบำรุงสายตาหน่อยมาอีกจักสามสี่จักสี่กระปุกเนี่ย
0: สายตาสี่กระปุกบ่ครับพ่อสวัย
1: เออ
0: สี่กระปุกมัน 2,400 บาทที่พ่อเอายังแถม
1: เออ
0: ที่พ่อเอายังแถมครับ
1: ว้ายจะเอายังไงเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นสบู่บ่มีบ
0: ่สบู่บ่มีครับพ่อเอาบำรุงสายตาแม่นบ่พ่อแม่นกาแฟแม่นบ่บำรุงสายตามัน4กระปุก 2,400 นะถ้ากาแฟมัน4กระปุกเหมือนกัน
1: เออ
0: เอาบำรุงสายตาอย่างเดียวบ
1: ่เออ
0: 2,400 บาท4กระป
1: ุ
0: กครับของแถมที่พ่อเลือกได้มันมีกาน้ำร้อนไฟฟ้ามีวิทยุมีผ้าห่มหรือสิเลือกรับเป็นกาแฟฟรี1กล่องก็ได้
1: ว่าเอาอันวิทยุซะไว้พ่อได้ฟัง
0: ได้ครับ
1: พ่อได้ฟังเงินประกันเนี่ย
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวผมเอาสายตาซีกระปุก 2,400 ได้พ่อได้ยอด 2,400 บาทเด้อ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: เจริญ
0: ครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คำเนียง
2: จ้า
0: ครับผม
2: เมื่อใดสิฮอดนอกของเนาะ
0: เขาอีเมลสั่งเมื่อไหร่ครับ
2: สั่งเมื่อวานนี้จ้า
0: สั่งเมื่อวานก็น่าจะวันนี้แหละครับแม
2: ่โอ้ยคือดีมากแต่ว่ากาแฟลูกบอยนี่เน
0: า
2: ะ
0: โอ้ดีจังดาอีเมลบอกสุฟังแม
2: ่โอ้ยแม่ถึงแม่นอนอยู่กับแม่ได้กินโอ้ยมีแห้งหลายเด้ออ
0: ืมครับแม่เฮาหลู่สึกได้ในตัวเฮาเองเนาะแม่เนาะว่า
2: ทั้ง
0: อ
2: ันเออ
0: คร
2: ับทั้งๆแม่นอนบ่สบายอยู่ก็กินมาโอ้ว่าเบาตนเบาตู่อีหลีอันนี้หน่อมา
0: อืม
2: เออ
0: ครับแม่โอ้ยอด
2: ทนหลายจังว่า
0: ลูกชายคือดี
2: จะได้ไปลกหญ้าลกหยังกลางหน้าเด้อสบายอีหลีจอนเด้ว่าโอ้ยจังบ่พอแต่ก่อนเนาะว่า
0: โอ้ย

0: เ
1: จริญเจริญเจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุ
1: ขอให้งานดีๆเด้อ
0: สาธุคุณพ่อคุณแม่ก็สุขภาพแข็งแรงเด้อ
1: จ้าจ้า
0: สาขอบคุณหลายๆครับแม
1: ่โอ้ยขอบใจลีหลายหลายลีนี่ดีลี
0: ครับ
1: เจริญดีโอ้ยว่ะซักกันกินก็อันก็พอได้เหินเนี่ยโอ้ยว่าดีว่ามีแห้งหอมก็หอมหอมห่วยหมักโอ้ยช่องก็ดี
0: กินง่ายนะแม่เนาะบ่หัวใจสั่นเนาะ
1: กินง่ายจ้ะ
0: ครับผม
1: กินจะมีเหี่ยวมีแห้งก็ยังดีอยู่จ้าเออ
0: เป็นเดี๋ยวลูกตามให้นะแม่นะน่าจะได้วันนี้แหละนะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ไปครับครับ
1: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม
1: ่กาแฟแม่8กล่องเด้อ
0: กาแฟ8กล่องอีเมลยังแถม
1: แถมกาแฟบ
0: ่ได้ครับแถมกาแฟ1กล่องเน
1: า
0: ะ
1: แถมกาแฟกับยาก็ใส่เซ็นขวดนึง
0: เอายา
1: ฮู้อยู่บ่ว่าไผนี่นะ
0: ไอ้บ่ฮู้แล้วอีเมลเปลี่ยนเบอร์มาเอายากระใส่น้ํา
1: เบอร์พ่อ
0: เอายา
1: พ่อจะ
0: เอายากระใส่น้ํานึงกับ
1: แม่ดาวเรืองจ้า
0: แม่ดาวเรืองนครพนม
1: เอามันเปลี่ยนเบอร์บ่อย
0: ๆเปลี่ยนเบอร์แล้วก็บ่ขึ้นแล้ว
1: เพราะว่ามันมี2ชิ้นนะ
0: อ๋อเบอร์เก่าคุณแม่ก็ใส่อยู่เนาะ
1: ใส่เบอร์เก่าน่ะใส่2ช
0: ิ้นแม่เอากาแฟ1กับใส่เส้น1เนาะเอ้ยกาแฟ8กับใส่เส้น1เนาะของแถมเอาเป็นกาแฟ1กล่องเน
1: า
0: ะกา
1: แฟ8จ้า
0: ครับของแม่จะเป็น
1: ใส่เส้น1
0: 2,450 บาทนะครับแม่แถมกาแฟ1กล่องนะ
1: ค่ะ
0: จ้าอีแม่ฟังเพียงหยังลูกไส้เปิดให้
1: แม่ลำบากสาวนครพนม
0: สาวนครพนมเนาะ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวลูกเปิดให้นะ
1: สาวนครพนมเพียงดาวเด้อ
0: จ้าแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับแม
4: ่ฮัลโหล
0: ครับผม
4: ได้รับของแล้วเด
0: ้
4: ออ
0: ๋อแม่ได้รับของแล้วเนาะแม่น้อมเน
4: า
0: ะจ้าอ๋อครับ
4: ต้องเป็นพี่เนาะกับ
0: แกอะไรก็แม่เสียงแม่คือเบาแท้
4: แม่ดีเนาะ
0: โอ้กาแฟดีดีจังไดว่าสู่ฟังแม
4: ่ก็เธอแม่แข็งแรงดี
0: อืม
4: ถึงพ่อถึงแม่แข็ง
0: อืมครับแม่ครับกินแล้วแข็งแรงดีเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าจ้าเอาสุขภาพแข็งแรงจำแรงองตองเด้ออีเมย์อีพอเด้อ
4: จ้าเรียนขากระยางใส่เบาเรียนเล่น
0: อืมครับแม่บอกต่อให้ลูกน้ำเนี่ยบอกใส่บ้านต่อให้น้ำเนี่ยบอกกี่บอกน้องเขาน้ำเนี่ยมันหนาไม่มันเบาไหลบ่ได
4: ้แม่บอกเดี๋ยวเพิ่นบอกเสียแม่
0: เฮ้ยเพิ่นกะสิว่าเขาโฆษณาตีเพิ่นบอกเสียคือว่าล่ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะแม่เนาะ
4: บอกเพิ่นดูแม่เคยว่าแม่น่ะบอกเพิ่นว่า
0: ครับแม่ครับ
4: ทุกคนปวดขาแม่บอกคนเดียวไหมกาแฟต้นค่ะระวังกล้องเท่าไหร่เช่นกล้องละแม่ระวังกล้องละ350แต่ว่ามันแพง
0: เอ๊ะข้าเจ้าบ่กล้าซื้อกินครับผม
4: เอ๊ะกล้าซื้อกินผม
0: ครับผม
4: แม่บอกหนู
0: ครับแม่เอาเฮาดูแลสุขภาพเฮากับพ่อล่ะกะสันเนาะเพิ่นสิเป็นจังได๋ก็สร้างเพิ่นเถาะบุญพลามันฮอดกันมันค่อยได้กินเด้แมวหมู่นี
4: ่จ้า
0: ครับคันบุญบ่ฮอดบอกจังได๋ก็บ่ฟังจ้าอีแม่
4: ขอบคุณหลายเด้อ
0: ขอบคุณอีพ่ออีแม่คือกันเด้ครับเด้อ
4: จ้าเฮ็ดให้แม่แข็งแรงขึ้น
0: ครับผมขอบคุณอีแม่อีพ่อที่อุดหนุนลูกชายคือกันครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้ออีพ่ออีแม่เด้อ
4: ยินเรียนแม่คือสร้างอีกเด้อ
0: จ้าแม่ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับแม่น้อม
4: จ้าสวัสดีจ้า
3: ครับแม่บุญเรียนครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าน้องบอย
0: ครับแม่
1: ได้แม่ได้รับแล้วยา
0: โอ้ได้
1: ทำมกทำหวานนี่
0: ครับแม่โอ้ได้แล้วเรียบร้อยโอ้ทำงานเร็วอยู่ตัวนี่ทางนู้นเนี่ย
1: จ้า
0: ครับผม
1: มาพอดี5 โมงแดง
0: อืม
1: เอาแม่จะกินกินอันนี้ดูว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเอาไม้สุมนุ่มจะหาย
0: ครับแม่ลองทานดูนะแม่นะแม่บัวเรียนนะสุขภาพแข็งแรงเด้อ
1: เออสาธุละลูกบอยเอิ้นลูกแล้วนะ
0: ครับคุณแม่ครับ ครับผมขอบคุณ
2: มีอย่างมีอะไรก็จะได้ปรึกษาย
0: ินดีครับแม่ครับยินดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ครับ
2: ขอบคุณจ้าอยู่ดีมีแรงเด้อ
0: สาธุอีแม่ก็คือกัน
2: อยู่มันฝันเยินรับใช้ประชาชนต่อไป
0: สาธุสาธุคุณแม่ก็เช่นกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: สาธุให้ทุกมีสุขภาพดีขึ้น
0: ครับแม่ครับ
2: จะได้ไปไหนสะดวกหน่อยอ่ะนี่เอวเนี่ยมันแข็งนะบอย
0: ครับแม่
2: มันยืดไม่ได้มันแข็งแต่มากินในไข้เส้นตัวนี้เลยรู้สึกว่ามันจะตรงจังหน่อยอยู่แต่ว่ามันยังไม่ดีไม่ดีเท่าที่ควรนะ
0: แต่ว่ามันก็ดูว่ามันเริ่มทำงานเริ่มทำ
2: ดูแล้วมันจะยืดไปได้อยู่เพราะว่าเส้นแม่มันตึงว
0: ่
2: าไม่ใช่แต่มันตึงแต่มันอะไรมันตึงจนมันจะเหยียดไม่ได้แล้ว
0: อ๋อครับแม่ครับเอาขอบคุณแม่มากเด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีจ้าแม่
2: ขอบคุณลูกบอยเหมือนกันนั่นแหละที่ได้ยามาถูก
0: ครับแม่ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่บัวเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไต้ก่อนค่ำครับครับ
3: อันได้ยันกาแฟค่ะ
0: จ้าแม่เอากี่กล่องครับ
3: อัน3กล่องเท่าไรค่ะ
0: 3กล่อง900 4กล่อง 1,000 ครับแม่อ๋อค่า4กล่อง 1,000 บาท3กล่อง900บาท
3: 3กล่องเท่าไรก
0: ็3กล่อง900จ้ะแม่แต่ว่าถ้าเป็น4กล่อง 1,000 ค่ะเพิ่มอีก100เดียวก็ได้อีก1กล่อง4กล่อง 1,000 บาท
3: 2กล่องเลยค่ะ
0: 2กล่อง600จ้ะแม่จ๋า
3: เอา2กล่องค่ะ
0: 2กล่อง600บาทเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
3: ชื่อสลักจิตชัยวงศ์ค่ะหมู่7ตำบลกุสิม
0: สลัก
3: จิตค่ะพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่ฟังครับคุณแม่ฟังหน่อยครับแม่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่100125ค่ะ
0: 125หมู่ที่
3: 7ตำบลกุสิม
0: ตำบลกุสิมอำเภอ
3: นครพนมจังหวัดนครพนมค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยครับเบอร์โทรก็ติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เน
3: า
0: ะจ้าแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้นะแม่สลักจิตนะ
3: ส่งเมื่อไหร่ค่ะ
0: จะส่งออกวันนี้ก็น่าจะถึงแม่ไม่วันพรุ่งนี้ก็มารืนนะครับ
3: อะไรคะอ
0: ย่างเร็วก็ถึงพรุ่งนี้อย่างช้าก็วันมะรืน
3: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับกาแฟ2กล่อง600
3: ขอบคุณค่ะเด้อ
0: ครับผมขอบคุณนะครับแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
5: สวัสดีครับพ่อใช่ครับ
6: ได้เห็นกาแฟนะ
5: ได้ครับพ่อใช่กับกาแฟจากกองครับ
6: กาแฟ2กล่อง100บาท
5: 2กล่อง600บาทครับพ่อใช่
6: จันทร์4กล่องเนี่ย
5: 4กล่อง 1,000 ครับ
6: จำได้ช่วงนั้น4กล่องแล้ว
5: 4กล่องไม่พออย่างแถมครับ
6: นะมีแถมอยู่บ
5: ่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันหนวดมีแก้วกาแฟเลือกได้1อย่างครับ
6: อ๋อ
5: มีพออย่างแถมอีก
6: น้ำมันนวด
5: น้ำมันนวด
6: เอาสูตรน้ำมันนวดเนี่ย
5: เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
6: สูตรเย็น
5: สูตรเย็นเนาะครับผมครับผมได้ครับให้ได้ลูกจัดส่งให้เด้อลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อพอใช่น้ำมันขวดเด
6: ้อครับครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สว
5: ั
0: สดีครับครับ
7: เอาสิเอามา
8: ฮัลโหลครับนุ่มบ่อย
0: ครับนุ่มบ่อยครับพ่อ
8: ไอ้ช่างไอ้ยังก็ยายยังก็พี่นะสมุนไพรสมุนไหมครับ
7: มันชาเนี่ยกระปุกละเจ็ดบาท
0: กระปุกเดียว195บาท2กระปุก2กระปุก300ครับ
8: กระปุกเดียวกระปุก100เท่าไหร่ครับ
0: 1กระปุก195บาท2กระปุก
8: 1กระปุก195บาท
7: นี่กระปุกเด
0: ็ด4กระปุกกระปุก100บาทครับ
8: 4กระปุก600บาท
0: ครับผมว่าจะกระปุกดีครับ
8: ครับผมเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวอาจจะกระปุกครับพ่อ ัลโหลครับ
8: ไอ้ที่สารถสีสั่งให้ผมนะผมว่าสิเอาจักไอ้ช่องกระพุกบ
7: ่บ่ไม่
8: เอออ
7: ัน
0: ที่กระพุกเอาร
7: ถสูตรเย็นกับสูตรร้อน
0: เย็น
8: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อน
7: มันกระพุกใส่ก่อน
0: สี่กระปุกนี่600บาทครับ
8: สี่กระปุก600บาท
7: 600บาท
8: มันมีสูตรเย็นกับสูตรห้อมด้วยครับ
0: แมนครับเอาสูตรเย็น2หลอน2เนาะ
7: กระทาขนาดเจ๊
0: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
7: เนี่ยแถมบอกกันขันท่านคือ
8: หมดเดี๋ยวจะเอาไอ้สูตรเย็นกับสูตรห้อมเดี๋ยวย่างละ2เนาะ
7: คือจังว่าเอา
8: ฮัลโหลครับ
0: ครับฟังอยู่ครับ
7: แต่ผมว่าเป็นจะบาทถามเป็น
8: หาไม่ต้องเอาซี่กระปุก
0: สี่กระปุก600ถ้าห้ากระปุกก
8: ็
0: 750ครับห้ากระปุกก็7
8: ห้ากระปุกก็750แต่ซี่กระปุกอะไรสูตรเด่นกับสูตรแรกนะ
7: พอดีเอากาแฟน้ำ
0: เอากาแฟจะกองครับ
8: เอากาแฟจะกอง
7: กองกระใสสามกอง
8: กองเท่าไรครับ
0: กองเดียว350สองกอง600สี่กอง1,000บาทครับผม
8: กล่องเดียว350
0: 2กล่อง600 4กล่อง 1,000
8: 2กล่อง600
0: 4กล่อง 1,000
8: 4กล่อง 1,000 ครับ
0: ครับ4กล่อง 1,000 บาทครับ
7: มีแล้วแถมมันอ่ะถามมัน
0: มีครับถ้าซื้อกาแฟ4กล่องมีของแถมครับ
7: อ๋อ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับอีแม่เลือกได้1อย่างอีแม่จะเอาหยังแถม
8: มีเสื้อมีผ้าถุงม
0: ี
8: ขนหนูมีอย่างนั้นก็ครับ
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูนะ
8: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
0: เดี๋ยว
8: เ
0: ด้อ
8: ครับผ้าขนหนูก็ได้ครับ
0: ผ้าขนหนูเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
7: กาแฟครับกาแฟอะไรวะ4กล่อง 1,000
0: ครับผม
8: แม่น
7: ราคานั่นนี่มันรวมกันเป็นจักบาท
0: 1,600บาทครับ1,600บาทครับแม
8: ่รวมกันทั้งหมด1,600บาทครับเดี๋ยวบอก
7: ถามถึงกาแฟ
0: ครับเอาผู้อยากถาม
8: เดี๋ยว
0: เอาผู้อยากถามมาคุยเลยมะมันไปง่ายมะ
8: ผู้จัดการบอลแล้วสั่งเจ้าว่าสั่งให้น้องนี่ล่ะสั่งให้ผมเนี่ย
0: เออนั่นแหละ
8: ผู้กาแฟนี่มันสรรพคุณเนี่ยจังไรเนี่ยครับเบอร์บอลผมฟัง
0: นะเอาผู้เราอยากสอนมาถือโทรศัพท์มันค่อยจะได้คุยกันง่ายมันค่อยจะได้ผ่านคนกลางอะนะความหมายนะผมนะผมว่า
8: บอลแล้วหูพอดีแล้วหูพอค่อยได้ยินครับ
0: เราหูพอค่อยได้ยิน
8: ผมเปิดลำโพงให้แล้วเราพอค่อยได้ยินผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยแต่ว่าพี่น้าเนี่ยแล้วติดสั่งยาผมพี่สาวเนี่ย
0: แม่มันก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเขาเสื่อมกินเขาเบาเส
8: ียครับครับ
0: นี่แหละครับผม
8: เออ
0: ครับ
8: กระตุ้งเอาตามนี้นะครับ
0: ครับเป็น1,600
7: ขอลูกชายมาจากใบแน่ลูกรอบอลลูกบอย
0: ได้ครับแม่ได้ครับ
8: ได้
0: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
8: ผมพงศักดิ์พิชาติครับ
0: คุณพ่อพงศักดิ์พิชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: บ้านเลขที่1หมู่5ครับ
0: 1หมู่5ตำบล
8: โคกมั่งน้อยครับ
0: โคกมั่งน้อยอำเภอ
8: เพิ่มมั่งน้อยครับ
0: โคกมั่งน้อยอำเภออ
8: ำเภอคอนสวรรค์อ
0: ำเภอคอนสวรรค์จังหวัด
8: ชัยภูมิครับ
0: จังหวัดชัยภูมิเนาะเอ้าอีพ่อได้เบอร์มาจากไส
8: ฮะ
0: ได้เบอร์มาจากไส
8: เพิ่นเบอร์
0: บอบอนได้เบอร์โทรสถานีอัน
8: โอ้ก็นั่นแหละพี่สาวเราฟังอยู่ครับเราได้นั่นเราก็สั่งประจำอยู
0: ่
8: วันนี้เรามาเยี่ยมมาอย่างผมเราแนะนำให้ผมลองกินเบิ้งนะ
0: โอ้ได้ครับพี่พอลองเอาไปทานเบิ้ง
8: พี่เราสั่งประจำ
0: ได้ครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เนาะพ่อเนาะติดต่อ
8: เบอร์นี้แล้วครับรวมทุกคนจะได้ครับจะได้เตรียม
0: 1,600 บาทครับพ่อ 1,600 บาท
8: ครับค่าขนส่งค่านั้น
0: บ่มีครับบ่มีครับส่งให้พี่ครับครับผม
8: อ๋อส่งพี่ครับ 1,600 ฮะ
0: 1,600 บาทครับ
8: 1,600 บาท
0: ครับผม
8: ครับโอเคครับขอบคุณครับประมาณเท่านี้ครับนี่
0: 2ถึง3วันครับพ่อส่งมือนี่ม
8: ือ2
0: ครับหวัดยังเร็วยังสายกับมือฮื้อครับ
8: อ๋อครับผมครับขอบคุณครับ
0: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับจ้าป้าอยากได้ยาน้ำนะจ้า
0: ได้ครับเอาไหนเนี่ยครับ
9: กาแฟก่อนค่ำเลย
0: ได้ครับเอาจากกองครับ
9: เอาสี่กองค่ะ
0: สี่กอง1,000 บาทนี่แม่เอายังแถมมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวด จังได้น
9: ี่เอาเสียนี่ซื้อได้บ่เอาซื้อหยังมีสีหยังแน่ค่ะ
0: เสือมันก็หลากหลายอยู่ครับเขาขะมามีสีแดงสีน้ำเงินสีเทาสีดำสีม่วงสี
9: เอาสีน้ำเงินครับเอาสีน้ำเงินค่ะ
0: เสือสีน้ำเงินเนาะขันบ่มีก็เอาสีใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่าเขาขะมานะครับ
9: เพราะว่ามันชนชั้นเรามันเอาสีเหลืองมันสีเหลืองโผล่ขึ้นไปทำเลยถาม
0: ครับก็ว่าไม่ต้องเอาสีเหลืองก็ได้ครับแม
9: ่
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่พูดคุณค่ะครับส่งคุณอะไรครับ
9: เดี๋ยวมือไหนค่ะมาตรง
0: ตรงออกมือนี่กับยังเร็วกับฮอนแม่มืออื่นยังสากกับมือฮื้อครับ
9: จ้าบุ
0: ญค่ะครับขอซื้อที่อยู่พูดรับสินค้าครับ
9: บอกที่ร้านด้วยค่ะจ้าบอกกับร้านว่าส่งมัน
0: ครับผม
9: เบอร์น้องใครนะเบอร์น้องใครนะล่ะบ้านคู
0: ่ขอชื่อคนรับสินค้ากับลูกชื่อคุณอะไรครับ
10: วาลินศรีลาคูค่ะ
0: คุณวาลินศรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีก่อนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปรมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ก รมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerceเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยทักษิราพันพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SMED Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใ ใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกด ากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่และ
18: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
19: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802 6800 0960
20: ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
22: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
23: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
24: ถึกเส้นบ่จ้า
23: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
24: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
23: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
24: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
23: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
24: จ้าจ้า
25: ว้ายย่ายมันเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันย่ายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้าเห็นตีเดียวนี
24: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
25: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแน่เห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
23: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
24: เอาอันนี้ไป
23: อีหยังล่ะนี่ยาย
24: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
23: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
24: สั่งมากินเด้อ
23: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๋งเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วย

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ค
0: ุ
1: ณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เราดีจากพระสงฆ์เนติยะเศรษฐีและคณะกลับมาถึงประตูพระนครในเวลาดึกนายทวารบานได้เปิดประตูเล็กให้ออกตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อกลับมาถึงค่ายพักท่านเศรษฐีได้พบว่าลูกน้องของท่านบางคนได้นอนหลับไปแล้วแต่บางคนยังคงนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่เมื่อเห็นท่านเศรษฐีกลับมาผู้ที่ยังไม่หลับต่างก็เข้ามารุมถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจท่านเศรษฐีก็ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบทำให้บางคนที่ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่บ้างเชื่ออย่างสนิทใจว่าลัตตปาณีคือลีลาวดีในชาติก่อนนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อประตูพระนครเปิดเมติยะเศรษฐีก็นำขบวนเกวียนเข้าไปในเมืองเพื่อนำสินค้าผ้าไหมไปขายในตลาดวันนั้นนับว่าเป็นวันโชคดีอย่างยิ่งสำหรับท่านเศรษฐีเพราะปรากฏว่าสินค้าของท่านขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะผ้าไหมทำจากแคว้นกาสีที่รู้จักกันดีในชมพูทวีปว่าผ้าโกสัยเป็นผ้าที่มีคุณภาพและมีความสวยงามเป็นเยี่ยมเป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั่วไปตามปกติผ้าโกสัยมีขายเป็นจำนวนน้อยในกรุงสาวัตถีและมีราคาแพงมากเศรษฐีคฤหบดีผู้ร่ำรวยเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อมีพ่อค้าจากเมืองพาราณสีนำผ้าโกสัยมาขายด้วยตนเองและขายด้วยราคาถูกประชาชนจึงรุมซื้อเป็นการใหญ่พ่อค้าบางคนก็เหมาซื้อเป็นจำนวนมากๆเพื่อนำไปกักไว้ในร้านเพื่อขายเอากำไรอีกต่อหนึ่งภายในบ่ายวันนั้นเองท่านเศรษฐีก็สามารถขายสินค้าได้ทั้งหมดและก็ได้เงินเป็นจำนวนมากเมื่อได้เงินแล้วก็เที่ยวซื้อเอาสินค้าพื้นเมืองต่างๆบรรทุกใส่เกวียนเพื่อนำกลับไปขายยังบ้านเมืองของตนต่อไปเย็นวันนั้นเมติยะเศรษฐีพร้อมด้วยลูกน้องคนสนิท 2-3 คนได้ไปยังบ้านของนางคหปัตตนีมารดาในอดีตของลีลาวดีพร้อมด้วยเครื่องประดับอันมีค่าสำหรับธิดาน้อยของตนแต่ท่านก็รู้สึกผิดหวังเมื่อได้ทราบว่าลีลาวดีและญาติพี่น้องเก่าจำนวนหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองสาเกตเสียแล้วเพื่อเยี่ยมพี่สาวชื่อกันนิกานางกหปัตตนีบอกว่าลีลาวดีน้อยได้รบเร้าให้คนพาตนไปเยี่ยมกันนิกาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในตอนเช้านางจึงได้จัดการให้ญาติบางคนพาไปเมื่อไรจะกลับเมติยะเศรษฐีถามด้วยใบหน้าหม่นหมองเพราะรู้สึกอะไรคิดถึงธิดาน้อยของตนเป็นกำลังเห็นเขาบอกว่า

ั้งไปทั้งกลับต้องใช้เวลาประมาณ7วันเพราะเมืองสาเกตห่างจากทิศใต้ประมาณ6โยชน์ถ้าเดินทางด้วยรถม้าก็ใช้เวลาประมาณ2วันท่านจะต้องพบลีลาวดีก่อนมิใช่หรือแน่นอนทีเดียวท่านเศรษฐียืนยันข้าพเจ้าจะต้องคอยพบรัตปานีก่อนในระหว่างที่คอยนี้ขอเชิญท่านมาพักผ่อนในคฤหาสน์ของข้าพเจ้าเพราะไหนๆเราก็เป็นมารดาบิดาของลูกคนเดียวกันแล้วขออย่าได้เกรงใจเลยขอบคุณท่านมากเมตยะเศรษฐีตอบแต่ข้าพเจ้าเห็นจะรับความเอื้อเฟื้อของท่านไม่ได้เพราะข้าพเจ้าจะต้องคอยควบคุมดูแลกองเกวียนจำนวนร้อยที่ตั้งค่ายอยู่นอกกำแพงเมืองคงจะมาเยี่ยมท่านเป็นครั้งคราวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญท่านตามอัธยาศัยนางคหปตานีตอบข้าพเจ้าเห็นใจท่านเพราะสามีของข้าพเจ้าเคยเป็นพ่อค้าเกวียนมาก่อนเคยคุมเกวียน400ไปขายตามเมืองต่างๆเช่นเดียวกับท่านเมื่อไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งเขาก็ตั้งค่ายพักนอนนอกเมืองกันเพราะสะดวกในการหาน้ำหาหญ้าให้แก่โคถ้าท่านมีเวลาว่างเมื่อใดก็ขอเชิญท่านมาแวะสนทนากับข้าพเจ้าด้วยในที่สุดเมตยะเศรษฐีจำต้องคอยธิดาน้อยต่อไปอีกเป็นเวลา7วันในระหว่างเวลานี้ท่านได้ใช้เวลาที่ผ่านพ้นไปด้วยการไปติดต่อกับพ่อค้าคนสำคัญบางคนแห่งกรุงสาวัตถีในเรื่องการค้าบ้างหาซื้อสินค้าบรรทุกเกวียนเพิ่มเติมบ้างท่องเที่ยวชมสถานที่สำคัญภายในกรุงสาวัตถีบ้างไปสนทนากับนางคหปตานีมารดาเก่าของลีลาวดีบ้างจากการสนทนากับนางในเวลาต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้รู้รายละเอียดชีวิตในอดีตของลีลาวดีได้รู้จักกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างลีลาวดีกับเรวัตตะตั้งแต่ต้นได้ทราบถึงความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของลีลาวดีจนตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีติดตามพระเรวัตะไปจนพบที่กรุงราชคฤห์และก็ได้ทราบว่าลีลาวดีก็ล้มเจ็บลงเพราะความเสียใจและถึงแก่กรรมอย่างน่าสงสารอย่างไรแล้วเวลานี้พระเรวัตะยังมีชีวิตอยู่หรือท่านเศรษฐีถามข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันนางคหปตานีตอบเพราะเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าไม่เคยได้ข่าวคราวจากเขาเลยท่านเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งและถามขึ้นด้วยท่าทางไม่สบายใจว่าท่านคิดว่าลีลาวดีจะลืมเรวัตะได้ไหมนางคหปตานีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็ตอบว่าเกรงว่าจะลืมไม่ได้เพราะเมื่อคืนนี้เธอถามถึงเขาอยู่ตลอดเวลาซ้ำยังให้พาไปที่สวนหลังบ้านสระน้ำที่เธอเคยนั่งสนทนากับเรวัตะด้วยนันทาบอกเธอนั่งร้องไห้อยู่ที่ริมสระเป็นเวลานานทีเดียวเวลานี้เรวัตะภิกษุจะมีอายุประมาณเท่าไหร่ท่านเศรษฐีถามนางคหปตานีนั่งคิดคำนวณนิ้วมืออยู่ครู่หนึ่งและตอบว่าเข้าใจว่าประมาณ 37-38 ปีแล้วถ้าอย่างนั้นคงไม่มีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นอีกท่านเศรษฐีพูดถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะอายุแตกต่างกันมากและอีกประการหนึ่งพระเรวัตะอาจจะเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปอยู่ที่อื่นแล้วบางทีอาจจะถึงแก่มรณะแล้วก็ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าลีลาวดีกับเรวัตะคงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกไม่แน่นักไม่แน่นัก
างคหปตนีพูดอย่างใช้ความคิดเพราะถ้าเรวตะได้ข่าวลีลาวดีเกิดแล้วเขาจะต้องเดินทางมาพบแน่นอนหรือมิฉะนั้นลีลาวดีก็อาจจะรบเร้าให้เราพาไปที่กรุงราชคฤห์ก็ได้ให้เราคอยดูก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมตยะเศรษฐีพูดบางทีเราอาจจะต้องยอมแพ้ต่อความตั้งใจอันเด็ดเดียวของคนทั้งสองก็ได้เมื่อครบกำหนด7วันแล้วลีลาวดีน้อยก็กลับมาถึงกรุงสาวัตถีกันนิกาผู้พี่สาวพร้อมทั้งสามีและบุตรได้ติดตามมาด้วยจึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองการรวมญาติกันเป็นการใหญ่ในวันรุ่งขึ้นนางคหปตนีได้สั่งให้มีการตระเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อจะทำการเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปในวันต่อไปลีลาวดีน้อยดูเหมือนจะตื่นเต้นดีใจกว่าใครๆหมดที่จะได้เห็นพระภิกษุเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในวันต่อมาพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปจากพระเชตวนารามก็เข้าไปฉันภัตตาหารในคฤหาสน์ของนางคหปตนีลีลาวดีน้อยได้อังคาดพระภิกษุสงฆ์ด้วยมือของตนเองด้วยอารมณ์ที่ร่าเริงยิ่งนางคหปตนีและเมตยะเศรษฐีตลอดถึงคณาญาติได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่แนะนำลีลาวดีน้อยให้พระสงฆ์รู้จักแต่แผนการของเขาไม่สำเร็จเพราะในระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารนั่นเองลีลาวดีได้นั่งตรวจพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงมองดูหน้าองค์นั้นองค์นี้แล้วความพินิจพิเคราะห์คล้ายกับว่าจะค้นหาใครสักคนหนึ่งในที่สุดเด็กน้อยได้ถามพระภิกษุชรารูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าว่าพระคุณเจ้ารู้จักพระเรวตะหรือไม่ภิกษุรูปนั้นจ้องดูเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าพระเรวตะองค์ไหนเพราะภิกษุชื่อเรวัตตะมีหลายองค์พระเรวัตตะที่เคยเป็นโจรต่อมาภายหลังได้อุปสมบทและอยู่จำพรรษาที่พระเชตวนารามแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงราชคฤห์ภิกษุรูปนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางนึกชมความช่างพูดของเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจยิ่งเพราะดูเธอไม่น่าจะพูดได้เรื่องได้ราวดุจผู้ใหญ่เช่นนั้นพระเรวตะรูปนั้นอาตมารู้จักท่านตอบในที่สุดลีลาวดีน้อยยิ้มอย่างพอใจแล้วถามอย่างร้อนรนว่าพระคุณเจ้ารู้จักท่านเรวตะเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเข้าพรรษามีภิกษุรูปหนึ่งมาจากกรุงราชคฤห์แจ้งให้เราทราบว่าท่านเรวตะเถระเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเวรุวนารามแห่งกรุงราชคฤห์นั่นเองพอได้ยินคำตอบจากภิกษุสงฆ์รูปนั้นลีลาวดีน้อยก็วิ่งตรงไปยังมารดาและบอกด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าแม่เรวตะยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์เรวตะยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์แม่ต้องพาลีลาวดีไปที่กรุงราชคฤห์นะในที่สุดนางคหปตนีและเมติยะเศรษฐีจำเป็นต้องเล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับลีลาวดีให้พระภิกษุสงฆ์ฟังเมื่อได้ความจริงเช่นนั้นพระภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในหลักของวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ต่างเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าสัตว์ที่ยังไม่สิ้นตัณหาตายแล้วต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนเมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารอนุโมทนาและอำลากลับคืนสู่วิหารแล้วเมติยะเศรษฐีได้พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในกรุงสาวัตถีหลายวันแล้วบัดนี้ธุระต่างๆก็เสร็จบริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าใคร่ขอรับธิดาน้อยของข้าพเจ้าอำลาท่านกลับคืนสู่กรุงพาราณสีคำพูดของเมติยะเศรษฐีเป็นประดุจสายอสุนีบาต
ฟาดเปรี้ยงลงกลางกระหม่อมของนางคหปัตตนีท่านเศรษฐีผู้เจริญนางคหปัตตนีพูดด้วยเสียงสะอื้นหลังจากนิ่งเงียบไปอยู่เป็นเวลานานเช่นไหนท่านจึงพูดเช่นนั้นเล่าข้าพเจ้ามีส่วนเป็นเจ้าของลีลาวดีเช่นเดียวกับท่านมิใช่หรือข้าพเจ้ายังชื่นชมลีลาวดียังไม่ทันอิ่มเลยท่านจะมาพรากเธอไปเสียแล้วท่านคงไม่ทราบดอกว่าข้าพเจ้าต้องทุกข์กระทมขมขื่นเพียงใดที่ลูกสาวคนสุดท้องถูกมัจจุราชพรากเอาไปเวลาเกือบ10ปีและข้าพเจ้าดีใจและขอบคุณท่านเพียงใดที่ท่านได้นำเธอกลับมาหาข้าพเจ้าอีกท่านเศรษฐีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงและพูดว่าข้าพเจ้าเห็นใจท่านที่สุดแต่ท่านก็ควรจะเห็นใจข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวคือรัตปณีนี้เท่านั้นเธอเป็นที่รักดั่งดวงใจของข้าพเจ้าของมารดาที่อยู่ทางพาราณสีและทุกคนทางบ้านก่อนจะจากกรุงพาราณสีมารดาของเธอกำชับนักหนาว่าให้พารัตปณีกลับมาให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าป่านนี้ทางบ้านคงเงียบเหงาเพราะขาดรัตปณีมารดาของเธอคงจะร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันขอได้โปรดอนุญาตให้รัตปณีกลับไปกับข้าพเจ้าเถอะขณะที่เมตยะเศรษฐีและนางคหปัตตนีกำลังเจรจากันอยู่นั้นลีลาวดีน้อยก็วิ่งมานั่งลงบนตักแม่ในอดีตเสร็จแล้วก็ย้ายไปนั่งตักของเมตยะเศรษฐีบิดาในปัจจุบันชาติด้วยท่าทางฉ้อเลาะประจบประแจงทำให้คนทั้งสองมองดูตากันด้วยน้ำตาคลอ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปอาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรับผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยประชากรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
3: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
5: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
6: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No.1 แชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No.1 แชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกร
9: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้าน800ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนคร
3: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090 092-2-7444 090-2-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี

0: เพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนเงาทรายจอมจักราจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่172เชษฐาวราฤทธิ์หันกลับมาทางน้องสาวของเขาและมาเรียอีกครั้งยังไม่พูดคำใดในขณะนี้นอกจากสะกิดให้ทั้งสองสาวหันกลับไปดูทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเห็นภูเขาครุฑพงาดปีกอยู่ลิบข้ามเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนอีกหลายลูกห่างไกลออกไปเกือบจะสุดสายตาดารินกับมาเรียพินิจอยู่อีกครู่ใหญ่หนึ่งในสองก็พูดออกมาด้วยเสียงเกือบจะเป็นกระซิบว่า
1: เห็นจะไม่ผิดเป้าหมายแล้วครับพี่ใหญ่เนินพระจันทร์อยู่เบื้องล่างตรงหน้าพวกเราทุกคนในขณะนี้นี่เองในที่สุดมกุเทศผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นก็นำพวกเรามาถึงได้จริงๆถึงโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าเลยจนนิดเดียว
0: 90%จากหลักฐานสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นกันอยู่นี่ทำให้เราเชื่อเช่นนั้นส่วนอีก 1% ที่เหลือควรจะมีอะไรยืนยันพิสูจน์ให้แน่ชัดเป็นการเพิ่มเติมอย่างน้อยก็จากปากคำของรพินเองดูเหมือนเขาจะยังไม่ได้บอกอะไรกับเราในเรื่องนี้แม้แต่คำเดียวคำพูดของท่านหัวหน้าคณะทำให้ทุกคนหันกลับไปทางจอมพรานผู้ยืนมองวิวทอดอารมณ์อยู่ตามลำพังห่างออกไปทางนึงเป็นตาเดียวและก่อนที่ดารินจะเรียกมาเรียก็ป้องปากตะโกนออกไปก่อนแล้วว่า
1: เอ๊ะเกรทแมนวูดอยู่คำเฮีย
0: รับพินไพรวันปาก้นบุหรี่ไปตอแห้งที่ถือกลุ่นอยู่ในมือลงกับพื้นขยี้ดับด้วยพื้นรองเท้าแล้วก็เดินตรงเข้ามาอย่างสงบสีหน้าราบเรียบเหมือนเดิมเมื่อเขาเข้ามาถึงชายยันก็ชิงเอ่ยขึ้นก่อนด้วยเสียงกลัวหัวเราะว่าพวกเราที่เพิ่งมาถึงใหม่นี่ยอมเชื่อว่าเนินพระจันทร์อยู่ข้างล่างนั่นเพียง 99% เท่านั้นแหละอีก 1%เขายังอุตส่าห์เหลือทิ้งไว้เพื่อจะรอรับการยืนยันจากปากของคุณเองจอมพรานยิ้มออกมานิดนึง 99% ก็ยังมากไปครับสำหรับผมมีความรู้สึกเชื่อมั่นแค่60% 80%เท่านั้นแหละที่เชิญพวกเราทุกคนมาดูก็เพื่อจะขอฟังความเห็นและก็ช่วยกันพิจารณาอีกทีนึงจากสิ่งที่เรามองเห็นอยู่นี่ไม่เพียงแต่จะเป็นพรานนำทางผู้ยิ่งยงเท่านั้นยังเป็นคนถ่อมตนที่ฉลาดและก็แฝงไปด้วยความหยิ่งเงียบเชษฐาคิดอยู่ในใจส่วนคำพูดมีมาว่าคุณเองยังไม่กล้าที่จะให้ความแน่ใจกับพวกเราอีกหรือผู้กองผมจะแน่ใจหรือกล้าให้คำรับรองได้ยังไงล่ะครับในเมื่อผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเนินพระจันทร์มาก่อนเลยในชีวิตภูมิประเทศข้างล่างนี้ก็อยู่ในข้อสันนิษฐานของผมว่ามันควรจะใช่เท่านั้นแหละจากหลักฐานแวดล้อมที่บังคับเราอยู่มาเรียหัวเราะออกมาดังลั่นสะกิดแขนดารินแล้วก็บอกว่า
1: สังเกตหมายน้อยพลานนำทางกับเจ้าคนใช้ของเธอมีวิธีการพูดที่เหมือนกันมากจำไว้นะคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมมักจะพูดในลักษณะนี้เสมอคือไม่ต้องการให้มีอะไรมาผูกมัดตนเองได้ฉันรู้ว่าเขาแน่ใจและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแต่เขาไม่ต้องการให้มีการคาดคั้นโดยปล่อยให้เป็นข้อวินิจฉัยของพวกเรากันเอง
0: แล้วมาเรียก็ตะโกนเรียกแง่ทรายให้เข้ามาใกล้ต่อหน้าทุกคนหล่อนถามซึ่งๆหน้าว่า
1: เธอได้เห็นภูมิประเทศเบื้องล่างข้างหน้าเรานี่แล้วบอกหน่อยได้ไหมว่าเนินพระจันทร์ใช่หรือไม่ตอบด้วยตัวของเธอเองไม่ต้องโยนหน้าที่ไปให้ใครทั้งสิ้นเพราะก่อนหน้าที่เราจะขึ้นมาเห็นนี้เธอก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับพวกเราไว้ก่อนแล้ว
0: แง่ทรายคิดว่าควรจะใช
1: ่เห็นไหม
0: แม่มสาวหันมาบอกปนหัวเราะกับทุกคนโดยเร็ว
1: โดยไม่ได้นัดการไว้เลยและโดยไม่รู้มาก่อนด้วยว่าใครวานพูดกับพวกเราเช่นไรแง่ทรายก็ให้คำตอบคล้ายๆกับใครวานนั่นแหละคือใช้คำว่าควรจะโดยไม่ยืนยันให้ชัดออกไปหรอกน้อยพูดถูกแล้วเต่ากับจระเข้ยอมรู้อะไรของกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าหน้าที่ก็คือ QED จึงเป็นของพวกเราทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องไปคาดคั้นอะไรสองคนนี้ให้เสียเวลา
0: ชัยยันเข้ามาจับแขนสหายของเขาไว้ยิ้มอย่างชื่นบานแกเป็นคนรอบคอบถี่ถ้วนเสมอเชษฐาและฉันก็รู้ว่ารพินรู้นิสัยในข้อนี้ของแกดีที่สุดแล้วล่ะเขาจึงไม่กล้าที่จะมายืนยันอะไรลงไปนอกจากโยนกลองมาให้เป็นหน้าที่วินิจฉัยของพวกเรากันเองเอาละฉันก็อยากจะถามแกเหมือนกันว่าอีก 1% ที่ยังเหลือเป็นข้อกังขาของแกนั้นน่ะแกสงสัยอะไรเหรอฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน บางทีก็จริงอย่างแกว่าฉันเป็นคนขี้สงสัยจนกว่าจะมีอะไรมาทำให้แน่ใจที่สุดซะก่อนเท่านั้นแหละอาจเป็นเพราะเรามาถึงที่หมายเร็วเกินไปกระมังบอกแล้วว่าถึงโดยไม่รู้ตัวก็เลยงงไปหมดแล้วก็กลายเป็นความสงสัยน้อยล่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมชัยยันหันไปถามแพทย์สาวประจำคณะเพื่อสาวเสียงดารินกลับไปจ้องภูมิประเทศเบื้องล่างตาไม่กระพริบอีกครั้งแล้วแปรสายตาสุกปลั่งเป็นประกายจับไปที่จอมพรานของหล่อนโดยไม่สนใจว่าเขาจะมองอยู่ที่หล่อนหรือไม่ป่าก็ตอบชัยยันว่าฉันเชื่อว่าเราเข้าถึงเป้าหมายอย่างถูกต้องและก็แม่นยำที่สุดแล้วล่ะคำตอบนั้นกลั่นออกมาจากความมั่นใจเต็มเปี่ยมดีแล้วท่านหัวหน้าคณะว่าอาการของเขาเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยกันว่าในบรรดาเนินสูงสูงต่ำต่ำข้างล่างอันมีอยู่มากมายนั่นน่ะเนินไหนที่ควรจะเป็นเนินพระจันทร์ช่วยกันออกความเห็นประกอบเหตุผลหน่อยสิรับพินไพรวันเงียบเฉยเขาหน้าเคร่งขรึมปกติแง่ทรายมีอาการเหมือนไม่ได้ยินคำเปรยถามประโยคนี้มาเรียยกมือขึ้นปิดปากซ่อนยิ้มตาเป็นประกายซุกซนดารินนั้นหันหน้าไปทางอื่นส่วนชายยันผิวปากหวือออกมาโดยแรงแกคาดคะเนไม่ได้ทีเดียวเลยว่าเนินไหนควรจะเป็นเนินพระจันทร์จากภาพภูมิประเทศที่เห็นอยู่เนี่ยฉันต้องการความเห็นของหลายๆฝ่ายสำหรับประกอบเป็นข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนก็เห็นอยู่แล้วละว่าภูมิประเทศมองดูเป็นภาพของผู้หญิงสาวคนหนึ่งนอนหงายพาดขวางอยู่ตรงหน้าของเราแล้วก็เชื่อว่าคงจะมองเห็นเป็นภาพนางนอนเช่นนี้ได้เฉพาะที่เรายืนกันอยู่บนที่สูงด้านนี้เท่านั้นแหละถ้าไปมองทางด้านอื่นหรือถ้าลงไปถึงบริเวณนั้นก็คงมองไม่เป็นภาพที่น่าพิศวงอย่างนี้ได้ฉันอ่านความคิดของทุกคนในขณะนี้ได้ถูกอยู่ล็อกแม้แต่พวกพรานพื้นเมืองทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้หนังนั้นเหมือนกันคือบริเวณเนินกึ่งกลางลำตัวนั่นใช่ไหมที่เมย์เรียกพิวบิกแอเรียนั่นน่ะ
1: ถ้าจำเป็นจะต้องเอ่ยถึงบริเวณนั้นด้วยคำนี้ใช้คำทางหลักวิชาแพทย์ดีกว่าครับพี่ใหญ่จะได้ฟังเลื่อนหูหน่อยโปรดเรียกมันว่ามอนเวเนริสน้องสาวท้วงแทรกขึ้นโดยเร็ว
0: เอาละมันจะเป็นมอนเวเนริสหรือมอนฟิวบิสหรือคำอะไรที่ฟังความหมายยากกว่านี้ก็ตามความจริงของมันก็คือเนินสามเหลี่ยมตรงบริเวณที่บรรจบกันของส่วนที่มองเห็นเป็นท่อนขาทั้งสองด้านนั่นพี่อยากจะฟังความเห็นของพวกเราทุกคนว่าทำไมถึงต้องเข้าใจว่าเนินพระจันทร์ก็คือตรงนั้นด้วยเออในเมื่อส่วนอันเป็นใบหน้าก็ดีสวงอกก็ดีหรือบริเวณท้องก็ดีล้วนเป็นเนินสูงโค้งขึ้นมาทั้งนั้นหมอดารินหน้าแดงตอบอ้อมแอมว่า
1: น้อยไม่มีความเห็นละค่ะถามคนอื่นดีกว่า
0: ฉันจะอธิบายให้แกฟังเองเชษฐาชัยยันบอกโดยเร็วแล้วมองไปทางดารินโทษทีนะคุณหมอถ้าเผื่อจะเป็นคำอธิบายที่ฟังแล้วแสลงหูไปบ้างก็เชิญอุดหูได้อดีตนายทหารปืนใหญ่หันมาทางสหายของเขาอีกครั้งกล่าวติดต่อกันไปก่อนอื่นแกจะต้องพิจารณาถึงชื่อที่เจ้าของลายแทงตั้งไว้ซะก่อนเขาเรียกที่หมายนี้ว่าเนินพระจันทร์ครั้งแรกที่เราฟังดูยังไม่เห็นเป็นสถานที่เราก็ยังบอกกับตัวเองว่าสำเนียงเสียงที่เรียกฟังดูมันโรแมนติกยังไงพี่กรอยู่และก็น่าจะมีความหมายอยู่ในตัวของมันเองเต็มเปี่ยมสำหรับผู้ที่กำหนดนามของมันไว้โดยอาจเกิดจากจุดบันดาลใจอะไรสักอย่างครั้นแล้วเมื่อเราได้มาเห็นภูมิประเทศนี้ตามที่เห็นอยู่นี่เป็นรูปร่างตลอดทั้งองคาพยพของหญิงสาวผู้หนึ่งผู้มีเรือนกายอันได้สัดส่วนงามพร้อมนอนทอดขวางอยู่มีร่างกายหรืออวัยวะของผู้หญิงส่วนไหนบ้างที่เราควรจะเรียกกันว่าเนินใบหน้าเหรอทรวงอกหรือแผ่นท้องก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องสงสัยเลยสำหรับพื้นที่สามเหลี่ยมอันกว้างใหญ่อุดมไปด้วยหญ้ามอสอันเขียวชอุ่มนั่นและก็ให้ตายเถอะตั้งแต่เกิดมาฉันก็ยังไม่เคยเห็นแผ่นดินส่วนไหนของโลกงดงามประทับใจเท่ากับบริเวณที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเนินพระจันทร์ของมังมหานรธานั่นเลยนึกไปไม่ถึงจริงๆว่าตานั่นจะสรรตั้งชื่อได้เหมาะสมถึงอย่างนี้กล่าวจบชายยันก็หัวเราะชอบปกชอบใจเชษฐาพยักหน้าเนิบๆอย่างใช้ความคิดริมฝีปากมีรอยยิ้มอยู่ในทีส่วนดารินอดไม่ได้ที่จะหันมามองของขวางถามเบาๆว่า
1: ระพินเป็นคนให้ไอเดียอย่างนี้แกเธอเหรอชายยานเปล่าเขาไม่ได้บอกอะไรแกฉันสักอย่างเพียงแต่ชี้ให้ฉันสังเกตดูเท่านั้นแหละคนเราก็ต้องมีสมองคิดของตนเองบ้างสิไม่มีเช้าเที่ยงบ้างเลยได้ยังไงแต่ก่อนจะนึกอะไรออกฉันก็ต้องมองดูสภาพภูมิประเทศนี่อยู่นานเหมือนกันว่าแต่เธอเห็นด้วยมะ
0: หรือคิดว่าบริเวณส่วนไหนควรจะเป็นเนินพระจันทร์ก็ลองชี้มาสิ
1: ถ้าไม่คิดอุตริสัปโดกอย่างเธอนะมันก็อาจจะเป็นเนินสูงส่วนอื่นอย่างที่พี่ใหญ่ตั้งข้อคิดไว้ก็ได้นะ
0: ดารินหาทางแย้งเพื่อแก้ความขวยเขินใจของตนเองไปตามเรื่องทั้งที่หล่อนก็บอกกับตนเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างชายยันพูดทุกอย่างแล้วก็บ่นอุบอิบต่อมาว่า
1: บ้ากันจังมันนั่งพิจารณากันอยู่ทำไมนะเนินไหนเนินไหนมันก็ไม่สำคัญที่จะต้องเอามาถกเถียงกันอยู่หรอกสำคัญว่าเรามาถึงที่แล้วก็เป็นใช้ได้
0: ใครว่าไม่สำคัญมันเป็นความสำคัญอย่างที่สุดที่เราจะต้องค้นหาจุดหมายแน่นอนออกไปให้แน่ชัดมิฉะนั้นเราก็จะตีรหัสของลายแทงไม่ออกลืมแล้วหรือยังไงเจ้าของลายแทงเขาสั่งไว้ยังไงถ้าเราขึ้นไปรออยู่ผิดสถานที่แท้จริงแม้จะใกล้เคียงละแวกเดียวกันก็ตามเราอาจจะพลาดเวลาสำคัญไปได้นั่นหมายถึงความล้มเหลวหาทางตัดขึ้นเทือกพระศิวะไม่ถูกจริงของชัยยันท่านหัวหน้าคณะยอมรับ
1: เราต้องหาที่หมายอันเป็นจุดที่แน่นอนออกไปให้ได้ชนิดที่คลาดเคลื่อนไม่ได้ทีเดียวแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าโมเต็ปิดปากหัวล้ออยู่แบบนั้นเสีย
0: มาเรียวหัวล้อคิกคิกจนดารินมองค้อนอย่างมันไส้เราต้องหาที่หมายอันเป็นจุดที่แน่นอนออกไปให้ได้ฉันที่คลาดเคลื่อนไปไม่ได้เลยแม่มีความคิดยังไงบ้างอย่ามัวแต่ปิดปากหัวล้ออยู่แบบนั้นสิมาเรียวหัวล้อคิกคิกจนดารินมองค้อนอย่างมันไส้หัวเมียคู่นี้อุตริวิถานเหมือนกันไม่น่าล่ะถึงได้มาสมัครสโมสรกันได้หล่อนคิดสำหรับมาเรียในขณะนี้มีแต่ความรื่นเริงสนุกใจไม่เหลือร่องรอยของความสะบักสะบอมใดอยู่อีกเลย
1: ฉันมีความเห็นอย่างเดียวกับชายยันครับพี่ใหญ
0: ่แม่สาวตอบพร่องออกมาโดยไม่มีการลังเลให้เสียเวลาเพราะอย่างน้อยหล่อนก็เป็นคนเปิดเผยและขนองอยู่ไม่ใช่น้อยตามนิสัยดั้งเดิม
1: เพียงแต่เคลือบแคลงอยู่นิดเดียวเท่านั้น
0: เคลือบแคลงอะไร
1: ทุกคนแปลความของเนินนี้ให้ฉันฟังผิดมาแต่แรกหรือเปล่าไม่ทราบคือเรียกตามลายแทงให้ฉันฟังว่า Mouth of Lunar เนินพระจันทร์แต่ตามภาพที่เราเห็นและมีความเข้าใจโน้มเอียงอยู่ในขณะนี้ควรเรียกว่า Mouth of Venus เนินพระศุกร์เสียมากกว่าซึ่งมันก็ตรงกับภาษาละตินในหลักวิชาแพทย์ของน้อยว่ามonveneris ชนิดที่ไม่กระดิกเลย
0: มาเรียอาจพูดเล่นด้วยความขนองปากแต่เชษฐาสะดุดความคิดทันทีมองหน้าจอมพรานผู้ยืนสงบนิ่งปล่อยการโต้เถียงให้เกิดขึ้นตามลำพังนายจ้างของเขาโดยไม่ได้แสดงความเห็นร่วมใดๆทั้งสิ้นมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะผู้กองตามที่เมว่าเนี่ยคุณแน่ใจเหรอว่าลามของคุณแปลภาษาพม่าโบราณนั่นออกมาได้ถูกต้องโดยเรียกที่หมายว่าเนินพระจันทร์มันอาจจะเป็นเนินพระศุกร์อย่างที่เมย์บอกก็ได้นะไม่ยากหรอกครับในข้อนี้สำหรับการที่เราจะรู้ให้แน่เพราะเงซายอ่านภาษาพม่าโบราณออกพร้อมกับกล่าวเขาก็หันไปถามเงซายคำตอบที่ได้รับก็คือลำของผู้กองแปลความได้ถูกต้องแล้วในลายแทงระบุว่าเนินพระจันทร์ไม่ใช่พระศุกร์มันไม่ต่างอะไรกันออกไปหรอกหน้าจะพระจันทร์หรือพระศุกร์ก็ใช้ยันสอดมาอย่างมั่นใจเต็มที่ถ้าเรียกเนินพระศุกร์เราก็เพียงแต่รู้สึกว่ามันได้ความหมายตรงกับสิ่งที่เห็นอยู่นี่ประกอบความเชื่อมั่นให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีกแต่ถ้าเรียกพระจันทร์ผู้ตั้งชื่อก็อาจจะมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งตามความรู้สึกของตนเองในระหว่างที่ขนานนามนี้ขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพระจันทร์ในคืนขึ้น5ค่ำนั่นแหละอย่าลืมด้วยสิว่าพระจันทร์ในคืนขึ้น5ค่ำเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้ก่อนแล้วจากความหมายของลายแทงน่ะเชิดถาใช้ความคิดอยู่ครู่ก็คว้าข้อมือพลานใหญ่ดึงให้เดินห่างจากคณะทั้งหมดออกมากระซิบถามว่าถามจริงๆเธอคุณมีความคิดยังไงรับพินแล้วก็มีอะไรจะช่วยพิสูจน์ได้บ้างไหมในสิ่งที่เราถกเถียงกันอยู่เดี๋ยวนี้คุณอาจกระดากไม่อยากจะพูดอะไรต่อหน้าผู้หญิงสองคนนั่นก็ได้ผมยอมรับว่าภูมิประเทศที่เราเห็นจากมุมนี้ช่างดูประหลาดมหัศจรรย์เหลือเกินตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจครับเหมือนกับคุณชายเหมือนกันแต่เชื่อว่าเราน่าจะมีข้อพิสูจน์ได้ภายหลังจากที่เราลงไปถึงบริเวณที่ราบต่ำข้างล่างโน่นแล้วสังเกตไหมครับบริเวณที่ราบต่ำข้างล่างอยู่ในวงล้อมของภูเขารอบด้านใช่แล้วยังไงล่ะเมื่อเราลงไปถึงข้างล่างแล้วลองหันกลับมาสังเกตที่ภูเขาคลุลูกนั้นอีกทีนึงว่าเราจะมองเห็นหรือไม่และขณะที่เห็นนั้นเรายืนอยู่ในส่วนใดของมันผมเชื่อว่าเราจะมองไม่เห็นภูเขาคลุในทุกส่วนของบริเวณนั้นหรอกเพราะจะถูกเขาอื่นๆบังเหลี่ยมบังมุมไว้และมันจะต้องมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นแหละ ที่เราจะมองเห็นภูเขาครุฑได้ตามคำสั่งของลายแทงแห่งไหนที่เรามองย้อนกลับแล้วเห็นเป็นรูปครุฑแห่งนั้นก็คือเนินพระจันทร์อย่างแน่นอนแห่งไหนมองไม่เห็นก็คงไม่ใช่ท่านหัวหน้าคณะลืมตาโพลงอย่างนึกขึ้นมาได้เออจริงของคุณว่าแต่นี่แน่คุณรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเรากำลังจะมาถึงที่หมายแล้วผมเริ่มมีลังสังหรณ์ตั้งแต่เราเดินลงจากภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะลูกสุดท้ายก่อนที่จะมาหยุดพักแล้วล่ะครับเพราะสังเกตเห็นเส้นทางของเราอยู่ในตำแหน่งตรงกับยอดของเทือกสูงสุดนั่นพอดีมันตรงกับบริเวณเนินพระจันทร์ที่ระบุไว้ในลายแทงผมรู้ว่าเราใกล้เข้ามามากที่สุดแล้วล่ะเพียงแต่ยังบอกไม่ได้แน่นอนเท่านั้นว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเนินสูงลูกเนี้ยบังอยู่ระหว่างที่พวกเรานั่งพักอยู่ผมทนร้อนใจอยู่ไม่ไหวก็เลยปลีกตัวขึ้นมาดูก่อนแล้วมันก็เป็นความจริงผมเรียนแล้วว่าจะยังไงเสียอย่างช้าเราจะต้องถึงที่หมายภายในก่อนค่ำวันนี้อย่างแน่นอนแต่กลับปรากฏว่าเราถึงเร็วกว่ากำหนดไปเสียอีกวิเศษมากระพินวิเศษจริงๆขอให้มันเป็นที่หมายอันถูกต้องเถอะเราจะได้โล่งอกกันไปอีกเปราะหนึ่งต่อไปนี้ก็จะได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนอีกแล้วนอกจากพักกันอยู่ที่นี่เพื่อรอเวลาเท่านั้นผมเองก็สับสนไปหมดแล้วเพราะเดินทางกันหนักเหลือเกินเรามาถึงก่อนกำหนดกี่วันล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ขณะที่ปากถามท่านหัวหน้าคณะก็เลือกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือแบบเดินป่าเพื่อตรวจสอบวันที่แล้วร้องออกมาว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนขึ้นกี่ค่ำกันนี่แล้ววันขึ้น5ค่ำเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วตรงกับวันอะไรจอมพรานขมวดนิ้วคิดแล้วยิ้มออกมาอย่างแห้งแล้งสั่นศีรษะผมเองก็ออกจะงงๆสับสนอยู่เหมือนกันครับจำได้แต่เพียงว่าตั้งแต่พลัดจากหลุมอุกาบาตที่3มานั้นมันเป็นเมื่อวันเสาร์นี้เองแล้วผ่านมา2คืนแล้วคืนแรกพักกันอยู่บนยอดเขาสูงที่มีน้ำแข็งเข้าเล่นงานคืนวานนี้ก็เป็นคืนที่คุณหญิงเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้เมื่อวานนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าเราไม่ได้เดินคืบหน้ากันเลยที่พักในคืนแรกกับคืนที่2ห่างกันไม่เกิน3กิโลเมตรเท่านั้นกำหนดของวันขึ้น5ค่ำผมคลับคล้ายคลับคลาว่าน่าจะเป็นวันต้นๆของเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับส่วนจะเป็นวันที่เท่าไรตรงกับวันอะไรก็ยังนึกไม่ออกประเดี๋ยวสอบกับคุณชายันอีกทีก็ได้เพราะแกมีปฏิทินแล้วก็คอยเฝ้านับวันอยู่แล้วแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเราต้องมาถึงก่อนกำหนดไม่น้อยกว่า2วันแม้ว่าจะเสียเวลาเป็นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุของคุณหญิงก็ตามทีระหว่างที่ท่านหัวหน้าคณะเอาตัวมกุเทศผู้ยิ่งใหญ่ไปปรึกษาหารือกันตามลำพังชายันก็พลาดเดินตรงเข้าไปยังกลุ่มพลานพื้นเมืองซึ่งกำลังรวมกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ต่อทัศนภาพที่เห็นกันอยู่พร้อมกับหัวรอกคิกคักกันไปพลางตาเท่าบุญคำผู้เป็นหัวหน้าหมู่พรานพื้นเมืองทั้งหลายพอเห็นเขาปรีเข้ามาก็ยิ้มย่องมีอาการหลุกหลิกอยู่ว่ายังไงพวกเรามองเห็นอะไรข้างล่างนั่นแล้วใช่ไหมโอ้โหนายทหารอย่าบอกใครเชียวเกิดมาท้องพ่อท้องแม่บุญคำก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นเจ้าป่าเจ้าเขาท่านใจดีเนรมิตอะไรให้ดูเต็มตาถึงขนาดนี้ถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตเลยพับผ่าตัดเท่าจอมสัปดนกระซิบกระซาบกับเขาแล้วยกมือขยี้ตาอยู่เช่นนั้นถ้างั้นพวกเราก็มองเห็นกันอย่างเดียวหมดทุกคนสินะนายทหารเห็นยังไงบุญคำก็เห็นอย่างนั้นแหละบุญคำว่าเนินพระจันทร์อยู่ที่ไหนบุญคำยิงฟันหัวร่อไม่มีเสียงหันไปส่งภาษากะเหรี่ยงกับขยินพวกนั้นทั้งหมดพากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดกันจอกแจ๊กและแกก็ยานคางบอกมาอีกทีว่านายทหารว่าอยู่ตรงไหนบุญคำก็ไอ้พวกนี้ก็ว่าอยู่ตรงนั้นแหละบุญคำอยากจะมีตัวใหญ่เท่าภูเขาจะได้เท่าๆกับนางที่นอนอยู่นั่นเดินป่ากันมานานๆไม่น่าจะต้องมาเห็นอะไรที่มันหลุบหลังลักษณะอย่างนี้เลยจะกระจี่จะกระเดียมใจคนแก่ซะจริงเจ้าประคุณเอ้ยเลือดลมมันแล่นพล่านไปหมดอยากจะกระโดดหน้าผาให้คอหักตายเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดลุงคำอย่าทำปากเสียพวกเราจะหลงทางกันหมดอุตส่าห์รอดปลอดภัยกันมาจนถึงที่นี่แล้วเกิดสะกิดหลังลูกพี่บอกมาบุญคำเวียงข้อศอกของพลักเขาให้ตะหวาดแวดมึงไม่ต้องมาเสือกสอนกูดีไปไอ้เกิดถึงปากกูจะเสียกูก็เดินป่ามาก่อนมึงเกิดซะอีกแล้วแกก็ขยับเข้ามาใกล้ชายยันอีกบอกต่อมาว่าพวกเจ้านายปรึกษาอะไรกันชักช้าเสียเวลาอยู่ทำไมรีบลงไปที่นั่นกันเถอะบุญคำอยากจะลงไปนอนอยู่บนเนินนั่นเต็มทีแล้วว่าแต่อีตอนที่เราลงไปถึงแล้วเราจะเห็นรูปร่างเหมือนกับที่ยืนอยู่บนนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนที่ชัยยันจะพูดอะไรกับแกต่อไปนั่นเองก็ได้ยินตะโกนสั่งการมาจากเชษฐาเคลื่อนย้ายต่อเราจะลงไปยังที่ราบต่ำข้างล่างโน่นเดี๋ยวนี้ ทั้งคณะเคลื่อนจากบริเวณไหลตะพักอันสูงสุดของเนินลูกนั้นลงไปตามบริเวณทางลาดเทซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าตลอดบางแห่งก็เอียงชันมากและบางแห่งก็ทอดเอ็นเป็นมุมลาดให้เดินได้อย่างสบายบ่ายหน้าลงไปสู่บริเวณซึ่งต่ำกว่าอันมีรัศมีกว้างใหญ่ไพศาลภายในวงล้อมของขุนเขานับยอดไม่ถ้วนโดยมีพรานใหญ่และท่านหัวหน้าคณะเดินนำล่วงหน้าลงไปก่อนทั้งที่แลดูเหมือนว่าเป้าหมายจะอยู่เบื้องหน้าต่ำลงไปข้างล่างไกลๆนั่นเองแต่ทั้งหมดก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะไต่ระดับลงมาพื้นล่างได้เพราะความไพศาลลิบลิ่วของภูมิประเทศอันทำให้ทั้ง12ชีวิตที่ปรากฏกายเคลื่อนไหวอยู่นั้นมองดูไม่ผิดอะไรกับจุลินทรีย์เล็กๆที่กระดิบไปในผืนพรมสีเขียวชอุ่มยิ่งลงต่ำมากเท่าใดอากาศก็ยิ่งทวีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นจะเป็นด้วยอุปทานหรืออะไรก็สุดที่จะบอกได้ในความรู้สึกของทุกคนยามนี้เต็มไปด้วยความแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าปลอดโปร่งเป็นสุขใจยิ่งกว่าทุกครั้งของการเดินทางพวกพรานพื้นเมืองเดินหาบของรวมกลุ่มพูดจาหยอกล้อหัวร่อต่อกระซิบกันตลอดเวลาก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าความสนใจจดจ่ออยู่กับเนินพระจันทร์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสถานที่เป้าหมายอันถูกใจของเขาเหล่านั้นยิ่งกว่าที่ใดที่ผ่านพบมาแล้วทั้งสิ้นเชษฐาเดินสังเกตภูมิประเทศย้อนหลังอยู่ตลอดเวลาทุกฝีก้าวที่เคลื่อนต่ำลงไปสู่ที่ราบเบื้องล่างแล้วก็พบความจริงตามที่จอมพรานบอกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วทุกประการคือเมื่อลดระดับลงต่ำภูมิประเทศของพื้นเบื้องล่างที่เลยเห็นในมุมสูงเป็นภาพนางนอนก็เริ่มแปรเปลี่ยนสันฐานไปและยิ่งเปลี่ยนไปจนมองไม่เห็นเขาอะไรอีกเลยนอกจากเนินหญ้าสูงต่ำๆระเกะระกะลานตาไปหมดจนตัวเขาเองบัดนี้ก็งุนงงไม่สามารถจะชี้ได้ถูกว่าเนินไหนเคยหมายตากันไว้ว่าเป็นเนินพระจันทร์ในขณะที่ยังยืนมองอยู่บนที่สูงส่วนจะมองย้อนกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้เล่าบัดนี้เขาหญ้าลูกใหญ่ที่พากันเดินลงมาก็บังภูมิประเทศด้านนั้นไว้หมดสิ้นแล้วไม่สามารถจะมองกลับไปเป็นเข็นเขาครุฑอีกและยอดแหลมเป็นกรวยฝาชีสองลูกของทิวด้านหลังได้อีกการที่จะมองย้อนกลับไปเห็นทิวครุฑได้ผู้เห็นจะต้องล่วงเข้าไปอยู่ใจกลางส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ในวงล้อมของขุนเขาเหล่านั้นโดยที่ตำแหน่งนั้นไม่มีเหลี่ยมเขาลูกใดบังทิศทางไว้เลยซึ่งคงจะไม่มองเห็นได้ในทุกจุดนักจริงตามที่รพินพูดไว้ระหว่างที่ท่านหัวหน้าคณะหยุดเดินขมวดคิ้วขม้นสายตามองค้นหาที่หมายไปรอบๆก่อนจะลงถึงตีเนินใหญ่ลูกนั้นนั่นเองพรานใหญ่เดินตรงเข้ามาหาด้วยสีหน้ายิ้มๆและเอ่ยขึ้นเหมือนจะอ่านใจของเขาออกมองไม่เห็นภาพนางนอนอย่างที่เรายืนอยู่ข้างบนยอดเนินนวลใช่ไหมครับเชษฐายิ้มตอบอย่างงงๆแล้วก็พยักหน้าสารภาพมุมต่ำก็มุมสูงมันทำให้เรามองเห็นภูมิประเทศผิดกันไปคนละอย่างทีเดียวตอนนี้ถ้าจะให้ผมชี้ว่าตรงไหนที่เราสงสัยกันว่าจะเป็นเนินพระจันทร์ผมก็ชี้ไม่ถูกแล้วละกำลังยืนตั้งสติพิจารณาอยู่นี่ไม่ทันที่ท่านหัวหน้าคณะจะกล่าวกับมักคุเทศนำทางได้จบประโยคนี้เสียงชายยันก็ร้องโวยวายลั่นพร้อมกับเดินไต่ทางลงมาสมทบโดยเร็วมีดารินและมาเรียกระชั้นชิดมาติดไม่เป็นเรื่องแล้วผู้กองแล้วลงมาที่ต่ำระดับเดียวกันกับภูมิประเทศข้างล่างนี่มองไม่เห็นอะไรเลยเนินทุกเนินลอนมันเหมือนกันไปหมดตอนเดินลงมาก็ไม่ทันได้สังเกตหมายตาไว้ซะก่อนด้วยถ้าทางจะยุ่งซะแล้วสิดีไม่ดี

0: สาวและสหายของเขาถึงพวกเราจะดูไม่ออกรับพินก็ต้องดูออกอยู่ดีคงไม่ถึงก็ต้องย้อนกลับไปตั้งป้อมสังเกตบนนั้นหมายล็อกใช่ไหมผู้กองรับพินยังไม่ได้ตอบในทันทีนั้นเขากราดสายตาเหมือนจะสำรวจไปรอบๆก็พอดีกับที่มาเรียชี้มือไปทางด้านตะวันออกแล้วก็บอกเบาๆว่าร
1: ู้สึกว่าจะเป็นลอนสูงที่เห็นโผล่ยอดขึ้นมาด้านหลังเนินที่ขวางหน้าเรานี้นะครับพี่ใหญ่แต่ไม่ทราบฉันจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไพรวันเท่านั้นที่จะบอกได
0: ้ทุกคนหันไปมองหล่อนเป็นตาเดียวรวมทั้งมกุเทศนำทางพอสบตาเราผินก็ก้มศีรษะให้แม่มสาวนิดนึงนึกอยู่ในใจว่าไม่เสียแรงที่หล่อนสืบเสียสายมาจากพรานใหญ่แห่งกาลทวีปเพราะไม่เพียงแต่จะเชี่ยวชาญช่ำชองต่อการเดินป่าฝ่าดงในทุกสภาพเท่านั้นหล่อนยังเป็นนักสังเกตภูมิประเทศที่แม่นยำที่สุดไม่แพ้พรานอาชีพอย่างเขาใช่หรือเปล่าผู้กองที่เมชีบอกชายยันถามอย่างร้อนรนครับเนินที่เมชีนั่นแหละคือที่หมายซึ่งเราสงสัยกันอยู่จอมพรานตอบเรียบๆแล้วชี้มืออธิบายประกอบทางด้านศีรษะของภาพนางนอนที่อยู่ทางด้านเหนือขึ้นไปโน่นแล้วระดับต่ำเป็นแนวเฉียงลงมาตามลักษณะของลำตัวที่ทอดยาวส่วนทางด้านใต้ฟากนี้เป็นด้านลำขาและก็ปลายเท้า
1: แก่งนะเมเธอน่าจะเป็นพรานอาชีพได้อย่างสบายพวกเรามองกันไม่รู้เรื่องสักคนเดียวแต่เธอกลับชี้ได้ถูกต้องที่สุด
0: ดารินหันไปพูดเสียงใสกลัวหัวเราะกับแม่เพื่อนสาวต่างผิวจ้องหน้าอย่างทึ่งๆแต่มาเรียยักไหล
1: ฉันนะไม่ได้หนึ่งในร้อยของพลายวานล็อกเพียงแต่ว่าก่อนจะเดินลงมาฉันหมายตาสังเกตไว้ก่อนแล้ว
0: แม่ผมทองเอียงหน้าเข้ามากระซิบที่ริมหูของหล่อน
1: เธอที่เก่งมากน้อยขณะนี้ฉันคิดถึงแต่ความเก่งของเธอคนเดียวเท่านั้นไพรวันหรือแง่สายก็ไม่มหัศจรรย์น่าเลื่อมใสเท่ากับเธอ
0: ราชสกุลสาวขมวดคิ้ว
1: ฉันเก่งเรื่องอะไรนอกจากจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่เก่งกาจปลอดทุกอาการของโรคแล้วเธอยังเป็นหมอทางโชคลางที่ทำนายอะไรได้เก่งมากเธอบอกว่าผู้หญิงมีท้องมีโชคดีและมีเครื่องรางป้องกันภัยพิบัติให้แก่ตนเองแล้วก็หมู่คณะอันตรายที่จะเกิดขึ้นย่อมจะผ่านพ้นปลอดภัยไปได้ครั้งแรกฉันไม่เชื่อเธอแต่เดี๋ยวนี้เชื่อแล้วเพราะระหว่างที่เราเดินผ่านภูเขาหิมะเมื่อเช้าฉันนึกว่าฉันต้องตายแน่ๆแต่แล้วก็ปรากฏว่าฉันรอดปลอดภัยมาได้จนกระทั่งในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายสำคัญอย่างราบรื่นจนได้มันเป็นจริงตามที่เธอบอกฉันไว้ดารินลืมตานิดนึงกลั้นหัวเราะไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่โอบมือไปกอดเอวไม่เพื่อนสาวต่างผิวเอาไว้อย่างรักใคร่สนิทสนมการแยกตัวเองออกไปกระซิบกระซาบคุยกันตามลำพังของสองสาวไม่เกี่ยวข้องกับอีกสามชายที่กำลังใช้การใคร่ครวญหนักถึงปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนี่เรามาหยุดกันทำไมให้เสียเวลาตรงนี้รู้ที่หมายแน่นอนแล้วก็ควรจะไปถึงเสียเลยไม่ดีกว่าเหรอชายยันมองหน้ารับพินและเชิดถาแล้วก็ถามต่อเรารู้ที่หมายแน่นอนแล้วครับว่าเนินไหนที่เราควรจะตั้งข้อสังเกตไว้การจะไปถึงมันไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ปัญหาก็คือว่าเนินที่เราจะเข้าใจกันนั้นมันจะเป็นเนินพระจันทร์ของมังมหานรทาจริงหรือไม่เท่านั้นอ้าวชายยันร้องทำหน้าตื่นมองหน้าจอมพลันกับสหายของเขาสลับกันอยู่เช่นนั้นอย่างไม่เข้าใจเชิดถาจึงเป็นฝ่ายบอกสหายของเขาฉันมีคนตั้งข้อกังขาชนิดนี้แก่รพินเองแต่เขาก็บอกฉันแล้วว่าเราพอจะหาทางพิสูจน์ได้ จะพิสูจน์กันได้ยังไงครับพี่ใหญ
0: ่น้องสาวถามทันทีสีหน้าประหลาดใจรพินบอกว่าเราจะเดินสำรวจดูพื้นที่บริเวณนี้ทุกแห่งโดยพยายามมองกลับไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ถ้าตำแหน่งไหนสามารถมองกลับไปเห็นเขาครุฑได้เหมือนอย่างที่เรายืนอยู่บนเขาลูกนั้นตำแหน่งนั้นก็คือเนินพระจันทร์ตรงตามลายแทงระบุแต่ถ้าตำแหน่งไหนไม่เห็นมันก็ไม่ใช่ใช้ยันผิวปากหวือเป็นวิธีพิสูจน์ได้อย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ให้ตายเถอะพวกเราพากันลืมคิดถึงข้อนี้ไปอย่างสนิทจริงสินะพื้นที่ในหุบบริเวณทั้งหมดเนี่ยมีภูเขาขึ้นบังสลับทับซ้อนไปหมดเรื่องที่จะมองย้อนกลับเอ็นเขาครุฑทุกตำแหน่งขณะที่เราอยู่ในแอ่งเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะจะต้องมีเหลี่ยมเขาบังไว้แต่มันจะต้องมีที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแหละที่จะมองผ่านช่องว่างจากการบังของภูเขาทั้งหลายกลับไปเห็นเขาครุฑได้ว่าแต่นี่เราจะเอายังไงกันดีล่ะ เที่ยวได้เดินๆขึ้นๆลงๆตามเนินอันมีอยู่ตั้งมากมายไกลกองเหล่านี้

0: และคอยมองหาเขาครุฑอยู่อย่างนั้นฉันว่าเดินกันตลอดทั้งครึ่งวันถึงค่ำวันนี้ก็เดินไม่ทั่วหรอกคงไม่ยากอย่างนั้นหรอกครับคุณชัยยันเรากำหนดได้จากสายตาที่เห็นอยู่นี่แล้วว่าตั้งแต่ส่วนครึ่งของลำตัวนางนอนลงไปจนถึงด้านปลายเท้าคงจะเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเดินสำรวจให้เสียเวลาเพราะเขาลูกนี้บังไว้ตลอดแล้วไม่มีจุดใดที่เราจะมองกลับไปเห็นเขาครุฑแน่ถ้าจะมีก็คงจะเป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งในระหว่างท่อนกลางลำตัวขึ้นไปนั่นแหละเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะให้เงซายนำพวกที่หาบหามของทั้งหมดตรงไปหยุดรอเราตรงตำแหน่งมอนเวเนริสอันเป็นเป้าหมายที่เราสงสัยก่อนส่วนพวกคุณถ้ายังไม่อยากพักจะเดินสำรวจกับผมก็ได้เราจะอ้อมวกขึ้นไปทางด้านที่เป็นบริเวณสวงอกและหาที่หมายไล่ละลงมาเป็นลำดับแต่ถ้าใครแน่ใจว่าบริเวณมอนเวเนริสเป็นตำแหน่งเดินพระจันทร์แน่นอนจะตามพวกนั้นไปคอยอยู่ที่นั่นเลยก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินให้เหนื่อยแรงเปล่าๆพี่จะไปกับรับพินมีใครจะไปอีกด้วยไหมหรือว่าจะไปพักรอกับพวกแง่สายก่อน
1: น้อยไปด้วยคนค่ะฉันด้วย
0: น้องสาวรีบบอกโดยเร็วแต่ชายยันคิดอยู่อึดใจก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราแบ่งเป็นสองฝ่ายใครจะไปกับรับพินก็ไปส่วนฉันจะตามแง่สายไปที่นั่นเพราะมันเป็นเป้าหมายแน่นอนมองเห็นอยู่ใกล้ๆนี่แล้วและเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็คงจะได้รู้กันทันทีว่าใช่หรือไม่ใช่ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายที่ขึ้นไปบนเนินนั้นรู้ผลยังไงแล้วก็จะส่งข่าวให้ทางฝ่ายรับพินรู้โดยสัญญาณแสงถ้าถูกต้องที่หมายอย่างคิดไว้แต่แรกก็จะไม่ต้องเสียเวลาเดินหาที่อื่นๆให้เหนื่อยอีกถ้าผิดเป้าหมายคือไปถึงที่นั่นแล้วมองไม่เห็นเขาครุฑก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรับพินต้องค้นหากันต่อไป
2: เชิดถาตบไหล่สหายของเขาโดยแรงรอบคอบดีมากชัยยันตกลงก็ไปอันว่าแกตามแง่สายไปแล้วคอยส่งสัญญาณให้รู้ก่อนแล้วกันฉันกับรับพินจะแยกออกไปก่อนเมไปกับชัยยันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินไกลส่วนน้อยถ้าขยันจะเดินมาด้วยก็เอาตกลงกันเรียบร้อยได้เช่นนั้นรับพินก็ป้องปากตะโกนบอกแง่สายผู้หยุดรออยู่ห่างๆพร้อมกับชี้ที่หมายให้เพื่อให้นำขบวนหาผามทั้งหมดไปรอคอยอยู่ก่อนตรงตำแหน่งนั้นแง้ซ้ายโบกมือเป็นสัญญารับทราบชัยยันกับมาเรียก็พละแยกออกจากคณะเร่งฝีเท้าเดินตามฝ่ายหาผามไปในทันทีนั้นรพินหันมาทางพี่น้องราชสกุลทั้งสองใจเขาเองอยากจะให้ดารินตามชัยยันไปมากกว่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินไกลนักแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยเช่นไรเพราะเห็นว่าพี่ชายของหล่อนเองก็ยังอนุญาตแล้วเอาละครับโปรดตามผมมาเถอะเขาบอกเบาๆแล้วก็เริ่มแยกตัดเส้นทางกับพรรคพวกที่ล่วงหน้าไปแล้วโดยมุ่งหน้าไปทางเหนือซึ่งเป็นบริเวณส่วนบนของลำตัวนางนอนจากภูมิประเทศที่เห็นจากเบื้องบนก่อนจะลงมาเชษฐากับดารินก็เคลื่อนตามเข้าไปในทันทีนั้นเพราะภูมิประเทศอันโล่งแจ้งกว้างไกลทั้งสองฝ่ายที่แยกกันไปคนละทางแม้จะห่างกันออกไปเป็นลำดับก็ยังสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายได้ฝ่ายของชัยยันภายใต้การนำของเอซายกำลังจะไต่ขึ้นสู่ยอดเนินที่ขวางหน้าลูกแรกในขณะที่ฝ่ายของรับพินก็เดินอยู่ในที่ราบต่ำเฉียงขึ้นเหนือแงนมองขึ้นไปยังเห็นชัยยันและมาเรียโบกมืออยู่ไหวๆดารินหัวเราะและก็โบกมือตอบมันเป็นระยะที่ห่างกันเกินฝ่าจะตะโกนคำใดได้ยินถนัดท้องฟ้าอารามเรื่อเรืองราวกับอาบไว้ด้วยเปลวทองคำและลมเหนือพัดโชยเย็นรื่นอยู่ตลอดเวลาต่อมาอีกครู่ใหญ่ภาพของกลุ่มชายยันก็ลับตาหายไปชั่วขณะเพราะเหลี่ยมโค้งของเนินบางไว้มันหมายถึงว่าท่านลงจากเนินที่ขวางหน้าอยู่นี้และไต่ขึ้นอีกครั้งก็จะบรรลุถึงบริเวณอันเป็นมอนเวเนลิสซึ่งหมายตากันไว้แล้วและมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่รับผิดนำนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาทั้งสองพี่น้องมุ่งขึ้นสู่เนินอีกลูกหนึ่งเหมือนกันดารินนั้นอดใจหายไม่ได้เมื่อภาพคนเหล่านั้นลับหายไปจากคลองจักษุโดยมีเหลี่ยมเนินบังทั้งที่ก็รู้แน่อยู่กับใจว่าอีกไม่นานนักคนกลุ่มนั้นย่อมจะปรากฏให้เห็นอีกเมื่อตายขึ้นเนินฝั่งตรงข้ามอีกลูกหนึ่งและระยะที่แยกกันออกไปก็ไม่ห่างมากนักถึงกระนั้นก็ตามการที่รวมกลุ่มเห็นพร้อมหน้ากันอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้รอนอดหวิวหัวใจไม่ได้หวังว่าพวกเราคงไม่หลงกันอีกนะอดใจไม่ได้ที่จะเปรยออกมาในลักษณะรำพึงพรานใหญ่ได้ยินเสียงพูดเบาๆนั้นแต่ก็ไขหูเสียส่วนพี่ชายบอกมาเสียงดุๆว่าเหลวไหลหน้าน้อยถ้าชัยยันกับเมฆไปกันตามลำพังสองคนก็ยังน่าเป็นห่วงบ้างแต่นี่มือดีๆของเราอยู่ในกลุ่มนั้นเต็มไปหมดระยะทางก็ใกล้แค่นี้เองถ้าจะหลงพวกเราสามคนนี่มีโอกาสจะหลงได้มากกว่า น้องสาวหัวร้อจืดๆบอกอ่อยๆว่า
1: ถึงยังไงก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะโดนมาซิจนเขียดเขี้ยวแล้วถ้าอยู่กันพร้อมหน้าหมดทุกคนไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอันเปลี่ยนไปจะต้องแยกกันเมื่อไหร่เป็นอดใจหวิวไม่ได้ทั้งที่ก็เห็นและก็หวังอยู่ว่าเราแยกกันออกไปไม่ไกลนักมันดูเหมือนกับว่าโชคร้ายมันจะรอคอยจังหวะที่พวกเราแลกกันอยู่เสมอนะแล้วเพียรฉันว่าคุณหาทิศทางเดินให้เราทั้งสองฝ่ายมองเห็นกันไว้ดีกว่าอย่าให้อยู่ในมุมลับตานานๆนักเลยนะพรานใหญ่ตอบรับคำสั้นๆแล้วก็นำไต่ทางสูงขึ้นไปเป็นลำดับประมาณ15นาทีต่อมาขบวนของชายยันก็เริ่มจะปรากฏให้เห็นอีกครั้งกำลังเคลื่อนไต่ขึ้นพื้นที่ราบสูงสามเหลี่ยมอันกว้างใหญ่รับพินหยุดการเดินรุดหน้าของเขาในทันทีเมื่อเชี่ยถาผู้เหลียวกลับไปสังเกตอยู่ตลอดเวลาร้องบอกมาทั้งสามคนสงบนิ่งอยู่กับที่รอคอยเฝ้ามองคนกลุ่มนั้นพากันเคลื่อนขบวนขึ้นมาจนถึงบริเวณใจกลางพื้นอันเรียบเสมอกันระยะที่เห็นลิบๆในภูมิประเทศสูงๆต่ำๆเช่นนี้ยากที่จะคำนวณระยะทางแต่ดูคนเหล่านั้นย่อส่วนลงเหลือตัวโตกว่าหัวแม่มือหน่อยเดียวเท่านั้นฝ่ายนั้นก็มีอาการเหมือนจะมองกลับมาเห็นแล้วเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปอีกอึดใจใหญ่ๆสัญญาณแสงจากกระจกที่สะท้อนกับเงาตะวันก็ฉายวับเป็นสัญญาณมารับพินจ้องอย่างเงียบๆอยู่ครู่ก็หันขวับมาทางเชษฐาโดยเร็วพูดเร็วปรือคุณชายสงสัยไว้ไม่ได้ผิดไปเลยครับคุณชายยานรายงานมาแล้วพวกนั้นขณะที่ปีนขึ้นไปยืนบนตำแหน่งมอนเวเนลิสมองไม่เห็นเขาครุฑเลยเพราะเหลี่ยมเขาอื่นๆบังไว้หมดที่นั่นไม่ใช่เป้าหมายแน่แล้วฮ่าท่านหัวหน้าคณะร้องลั่นออกมาส่วนดารินยืนตะลึงพรึงเพริดระหว่างที่ยังเงียบงันกันไปชั่วขณะนี้ทั้งสองพี่น้องเห็นพรานใหญ่ฉายกระจกต่อไปเขาจะส่งความเป็นเช่นไรก็ไม่ทราบได้และมีการส่งสัญญาณตอบโต้กันอีกนานโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยจนกระทั่งดารินอดรนทนอยู่ไม่ได้ร้องออกมาว่า หมายความว่ายังไงเราเข้าผิดทางหรือยังไงเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดไม่มีตำแหน่งที่ควรจะเป็นแดนพระจันทร์ตามที่หลายแทงระบุไว้แล้วเหรอ
2: รับพินเม้มริมฝีปากแน่นขาแห่งความเคร่งเครียดเริ่มจะปรากฏขึ้นบนสีหน้าเหงื่อเม็ดเล็กๆปรากฏซึมขึ้นที่หน้าผากเป็นครั้งแรกจนต้องป้ายหลังแขนขึ้นเช็ดเอ๊ถ้ามันจะพิกลแล้วนะครับเขาพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองเหลียวกลับไปยังเนินเขาใหญ่อันเป็นตำแหน่งที่ขึ้นไปยืนสังเกตอยู่เมื่อก่อนจะไต่ลงมาความหวังเริ่มจะห่างไกลออกไปทุกทีเพราะเห็นความใหญ่ทมึนของภูเขาลูกนั้นเป็นกำแพงขวางกั้นไว้ยาวเหยียดตลอดแนวและขณะที่พิจารณาอยู่ขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีส่วนใดเว้นว่างให้แลทะลุลอดไปยังภูมิภาพห่างไกลเบื้องหลังทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ได้เลยจนนิดเดียวอันเนื่องมาจากได้อยู่ในที่ต่ำกว่ามากหรือว่าผมจะคเนพลาดนำลงผิดทางเสียแล้วมันอาจไม่ใช่บริเวณนี้ก็ได้แล้วมัคคุเทศก์ผู้ยิงยงก็เช็ดเหงื่ออีกครั้งยิ้มกับนายจ้างของเขาอย่างแห้งแล้งดารินหน้าเสียวมีอาการผิดหวังอย่างแรงแต่เชษฐายิ้มออกมาอย่างมั่นคงจับแขนพรานนำทางของเขาไว้แน่นบอกว่าผมยังเชื่อมั่นอยู่เสมอนะว่าคุณจะไม่มีวันพลาดผู้กองค่อยๆ คิดค่อยๆใคร่ครวญกันดูให้ดีเถอะเนินพระจันทร์จะต้องอยู่ในหบนี้แน่นอนขอให้เราช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบหน่อยเท่านั้นแหละว่าแต่เมื่อกี้น่ะใครเป็นคนส่งสัญญาณมาให้คุณชัยยันหรือว่าเงซายคุณชัยยันครับเพราะผสมตัวมาเป็นอักษรภาษาไทยแล้วคุณส่งข้อความไปยังไงเห็นตอบกันอยู่นานนี่ผมบอกไปว่าเรายืนอยู่หน้าที่นี้ก็ยังมองไม่เห็นเขาครุฑเหมือนกันเลยสั่งให้พวกนั้นเคลื่อนย้ายคืบหน้ามาหาเราและคอยให้สังเกตไปทุกระยะเพื่อจะมีมุมใดมองเห็นเขาครุฑได้บ้างแต่รู้สึกว่าจะปราศจากผลที่มากกว่าโดยสังเกตภูเขาที่บังหลังทางด้านนี้ของเราเถอะครับมันสูงบางขวางเป็นทิวยาวเหยียดไปหมดบริเวณอันเป็นมอนเวเนลิสตรงนั้นเป็นตำแหน่งโคกสูงขึ้นมามากแล้วก็ยังไม่สามารถมองข้ามไปได้เพราะถึงยังไงก็ต่ำกว่าเขาที่บังไว้ลูกเนี้ยมากขณะนี้เรา3คนก็ยืนอยู่ในส่วนอันเป็นสวงอกของนางนอนซึ่งสูงกว่าบริเวณกลางลำตัวซะอีกเราก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวท่านหัวหน้าคณะเอานิ้วเคาะขมับร้องออกมาเสียงหนักๆในลำคออาการของเขาแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมท้อแท้สิ้นหวังง่ายๆตรงข้ามกับน้องสาวซึ่งบัดนี้กำลังมือเท้าอ่อนไปหมดเมื่อคิดไปว่าอาจจะต้องเดินอย่างไม่รู้อนาคตกันอีกถ้ารูปการมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราจะมองเห็นเขาครุฑได้นั้นน่ะจะต้องเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของบริเวณหุบนี้ซึ่งทำมองไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีภูเขาลูกนั้นบังอยู่
0: ว่าจะต้องตรงกับบริเวณที่เขาลูกนั้นทอดทิวลงต่ำที่สุดซึ่งจะช่วยให้มองข้ามลงไปได้อย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้น
0: รพินตอบไม่เต็มเสียงนักทีนี้เราหันไประลึกถึงภาพนางนอนที่เรามองเห็นขณะที่ยืนอยู่บนภูเขาลูกนั้นอีกสักครั้งสิบอกได้ไหมว่าส่วนไหนของภูมิประเทศอันเป็นภาพนางนอนที่สูงขึ้นมามากที่สุดสูงกว่าทุกๆส่วนพรานใหญ่หันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เห็นจะเป็นส่วนศีรษะนั่นแหละครับศีรษะที่ทอดอยู่ทางโน้นถ้างั้นลองกันดูอีกครั้งท่านหัวหน้าคณะผู้เพียรพร้อมไปด้วยชาวปฏิภาณพูดโดยเร็วพร้อมกับชี้มือเราไต่ขึ้นไปยังบริเวณอันเป็นศีรษะของภาพนางนอนผมพอจะมองเห็นเขาๆอยู่บ้างแล้วนะดูนั่นสิบริเวณที่เราจะขึ้นไปนั่นน่ะดูเหมือนจะตรงกับตำแหน่งที่ทิวเขาซึ่งบังอยู่นี้ทอดเว้าเป็นมุนต่ำลงมาพอดีเราจะอยู่ในส่วนที่สูงขึ้นแต่เขาที่บังไว้กลับลดต่ำลงมันน่าจะทำให้เรามองข้ามไปได้ไม่ใช่เหรอรับพินไพรวันหลีตามองขึ้นไปทางด้านเหนือด้วยอาการใช้ความคิดอย่างหนักความผิดพลาดจากที่คิดไว้แต่แรกทำให้เขางงมึนตื้อไปหมดตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกไปชั่วขณะแต่ก็มีสำนึกบอกกับตนเองว่าคำพูดของท่านหัวหน้าคณะอยู่ในหลักเกณฑ์ของเหตุผลเอาอย่างนั้นหรือครับทำไมเราไม่ลองกันดูก่อนที่จะเปลี่ยนหาที่หมายอื่นกันต่อไปล่ะพรานใหญ่ยิ้มเลี่ยนๆมองไปพบตาแม่ดอกฟ้าดารินโดยบังเอิญซึ่งหล่อนจ้องสังเกตเขาอยู่เงียบๆก่อนแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอุบอิบว่าไม่เคยมีครั้งใดที่ผมจะไม่มั่นใจเท่ากับครั้งนี้และไม่เคยมีครั้งใดเหมือนกันที่ผมจะพลาดอย่างห้าแต้มถึงขนาดนี้ป่านเนี้ยผีของตมังมหานรทาคงจะหัวร้อยยกผมลั่นไปหมดแล้วล่ะแทนที่จะได้รับการซ้ำเติมหรือถากถางเขากลับได้ยินเสียงเบาอ่อนหวานของหญิงสาวกล่าวมาอย่างปลอบโยนว่าระพินไพรวันจะไม่พลาดเป็นอันขาดในการนำทางที่คุณจะไม่เชื่อตัวเองฉันก็ยังเชื่ออยู่เสมอเหมือนพี่ใหญ่นั่นแหละอย่าเพิ่งท้อถอยทอดอะไรทีคะระพินพี่ใหญ่ก็แนะนำคุณแล้วว่าควรจะทำยังไงทำไมไม่ลองทำตามพี่ใหญ่ว่าดูคุณเองก็ไม่ได้ยืนยันรับรองกับเราไม่ใช่เหรอว่าเนินพระจันทร์จะต้องเป็นบริเวณมอนเวเนริสของภาพนางนอนชายยันก็คนอื่นๆต่างหากที่อุตริคิดสรรพโดนไปอย่างนั้นจากภาพที่เห็นถึงฉันเองตอนแรกก็ยังคล้อยตามความเห็นของทุกคนเหมือนกันมีพี่ใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้นแหละที่แสดงความสงสัยไม่แน่ใจอยู่และในที่สุดเราก็พิสูจน์กันได้จริงๆว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นของภาพจอมพรานสูดลมหายใจลึกเขาไม่อาจแลสบกระแสตาของน้องสาวในจ้างได้ต่อไปเพราะเกรงจะซ่อนพิรุธไว้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าพี่ชายของหล่อนเช่นนี้เมดอกฟ้าดารินมีคุณค่าต่อเขาเหลือเกินในด้านขวัญและกำลังใจโดยสถานการณ์เช่นนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นผมจะส่งข่าวให้พวกนั้นตามมาที่เราได้เลยว่าแต่เราจะรอพวกเขาหรือว่าจะเดินล่วงหน้าขึ้นไปก่อนไม่ต้องรอก็ได้ล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าให้พวกนั้นตามเราไปก็แล้วกันเชษฐาสั่งรับพินก็ส่งสัญญาณไปที่กลุ่มของชายยันในทันทีนั้นพอได้รับสัญญาณตอบเป็นการรับทราบเขาก็เริ่มเคลื่อนที่ต่อไป
3: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-972-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
3: สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: โอเค
1: จ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่ตั้นเนาะ
0: จ้า
1: บ่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนาะ
0: จ้า
1: บางหันอีเมลโทรมาสายมันถูกสอกเพิ่นถูกสอกพี่น้องทั้งอุบลรัฐจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับอีแม่กำลังงงกับมุกเบาบ่อยอยู่เป็นมุกหยังผู้เฒ่างงถูกสอกกับไม้ถึงว่าสายเพิ่นบ่ว่างนั่นล่ะครับเนาะแม่เนาะเออก็เลยรับบ่ท่านว่าสั่นเถอะไป0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ทั่วหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เขาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลย0902927444เด้ออีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ใส่แน่คุณแม่ทางนครนายกอยากฟังหงฟ้าของน้องแอนมิดชัยนะฮะบ่แม่นแอนอรดีได้แอนมิดชัยว่าซั่น ได้ตัวอีแม่บ่มีปัญหาบ่มีปัญหานะครับเดี๋ยวบักหลาหาก่อนนะฮะคันหาพ่อนี่จังได้ก็ได้ฟังแน่นอนนะครับเนาะ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนขำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันตัวละครับ0902927444 0902927444หน้าไม้หลังไม้เบอร์เดียวกันนะนะครับขอบคุณเมตันหลับผ้าครับเอากาแฟเอ้ยเอาบำรุงสายตา2กระปุกอีแม่คำตาสีอุดรจะเคลื่อนอุบลรัฐครับบำรุงสายตา2กระปุกคือกันแม่หนูจันถูกดีครับบำรุงสายตา1กาแฟ1เอ้ามื้อนี้บำรุงสายตาออกดีแสดงว่าพี่น้องกินแล้วนะครับเพียงผลตอบโจทย์เนาะแม่เนาะนะครับแม่เพียงใจสิมเล็กจากสว่างแดนดินสายตา1กับสายเซน3สบู่ถูโต2ก้อนนะครับเนาะคุณพ่อบุญมาบุญเกิดกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีพอว่านะครับจากทางโคกผู้ผู้พานแม่อารีวิริยะจากตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามครับเอานวดร้อน1เขียว1เอาคละกันได้นะครับแม่ตุ่นแสนสุภาจากม่วงลายอำเภอเมืองสกลนครอีเมลว่ากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีเมลกินแนวอื่นบ่ถึกมากินกาแฟก่อนค่ำนี่โอ้ยจะเป็นถือคิงอีเมลคักสาวสันขอพูดอีเมลหลายๆครับแม่สมัยดวงตาจากนนท์ไหวหนองวัวซ้อกระใสเส้น1กระปุกอีพ่อเมื่อยจันทาสีจากดงชนสกลนครกาแฟ4บำรุงสายตา1 1,650 บาทแถมหนวดเย็นขอรูปดีเจนำเด้ออยากเห็นหน้าลูกไส้บ่าวบอยเนี่ยเป็นผู้จังได๋ว่าซั่นแม่สมจิตพลเสนาจากนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดเย็นคุณพ่อสุภาพเพกาครับจากทางพูดล่ะไทยอุดมคลองหาดสะแก้วกาแฟ1หนวดร้อน1เย็น1นะครับ650บาทอีพอทวีปัญญาธรรมจากตำบลเกิ่งอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4สบู่ล้างหน้า1 1,085 บาทแถมหนวดร้อนขอบคุณหลายๆครับคุณมาลาพลบูนจากกุดดูนนสังครับนวดเย็น2กระปุกอีพอบุญเพ่งคำหงษาจากบันทินนนสังกาแฟ1บำรุงสายตา1นะครับแถมเสื้อเด้อหนุ่มบ่อยว่าซั่นอีแม่บุญมีชมเชยจากผักขาวัฒนานครสักแก้วครับกาแฟ1กล่อง350บาททั้งน้องไพเพชรบุญมีคนฟังรายการบ่พี่น้องทั้งนครนายกมีคนฟังบ่อรัญประเทศสาแก้วนะครับทรงแรงใจมานําเด้ออุดรขอนแก่นหนองคายหนองบัวสกลมุกดาหารอำนาจกาฬสินธุ์สารคามขอนแก่นอุบลยโสนครพนมนะครับทุกๆพื้นที่ละที่รับฟังได้ศรีสะเกษนะครับส่งแรงใจหากันเด้อครับเด้อทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและที่รับฟังออนไลน์ทั่วโลกทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังแอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่พี่คุณครับ
1: นุ่มบอย
0: คร
1: ับแม่แม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองพลังแม่ก็สุดยอดแล้วปานสาวซําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม่
1: ปานนี้แต่ว่าอันพลังที่3แม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่หน้า
0: ครับผม
1: ป้านุ่มบ่อยซะมาดีให้ดีค่ะโอ้ยเฮาน่าสิพ่อกันแต่โดนๆพุ่นเนาะลูกชายล่ะเนาะเอาอีกนึงนุ่มบ่อยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่บอกความเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากูคือว่าบ่กินยากระใสเซ็นแฮงหนิงค่ะลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่นุ่มบ่อยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้เฮาแม่มี2กองครัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย่อนได้ย่อลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกที่มีลูกชายแม่ว่าสิขอแท่งมันสายแม่ข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้าอยู่แม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกชายล่ะเด
0: ้อได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกชายล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอดครับ
1: ครับครับครับสวัสดีครับลูกชายล่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับปล่อยท่อนใช้บ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
3: ครับอันบํารุงสายตา
2: บํารุงสายตาเอากี่กระปุกครับคุณพ่ออ
3: ันกระปุกเท่าไหร
2: ่กระปุกละ650บาทครับผม
3: กระปุก650บาทบ่มีโปรโมชั่นหยังบ
2: ่มีโปรโมชั่น3กระปุก 1,800 รับของขวัญชิ้นใหญ่ครับ
3: 3กระปุก 1,800
2: ครับรับของขวัญชิ้นใหญ่เป็นกาแฟเป็นวิทยุเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นผ้าห่มได้เลย
3: 600อัน
2: ครับ
3: อันกระปุกละ650
2: 650
3: 2กระปุก
2: 1,300 3กระปุก 1,800
3: โอ้3กระปุก 1,800 ครับพ่อเอาลองบังพูดละกระปุกบ
2: ่เอากี่กระปุกครับพ
3: ่อ2กระปุกเท่าไหร่อันทาง
2: 2กระปุก 1,300 มีของขวัญให้1ชิ้นครับเป็นครีมนวดเป็นสบู่เป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเลือกได
3: ้โอ้1,000เท่าไหร่วะ
2: 1,300บาทครับพ่อ
3: 1,300เอาบอก
2: จ้าคนละ650บาทถ้าเอาคนละอันน่ะ
3: เออคนละ650บาท
2: จ้า
3: อันกินแบบไหนท่าน
2: ก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็น1เม็ดครับพ่อครับ
3: โอ้ก่อนอาหาร
2: ครับแต่ว่าคันมื้อใดเฮาลืมกินนี่ก็กินเขาแล้วกําลังสิกินน้ํากับกินหลังอาหารทันทีได้เลยคือกันครับถ้าสมมุติว่าวันไหนลืม
3: เอา2กระปุกท่าน
2: 2กระปุกของแถมล่ะครับมีครีมนวดมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเอาอะไรดี
3: มีครีมนวดสบู่เอาสบู่บ่ท่านพ
2: ่อเออสบู่ก็สิได้ปาดเครื่องกันเนาะพ่อเนาะ
3: ครีมนวดนี่แหละเอาอัน
2: นวด
3: เอาครีมนวด
2: สุดร้อนหรือเย็นครับ
3: ยังเย็น
2: นวดเย็นขอชื่อที่อยู่คุณพ่อครับส่งคุณพ่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อนายชวนบาทตาสาว
2: นายชวนนามสกุลบาทตาสาวบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: 60/3
2: 60/3หมู่ไหนครับ
3: หมู่3
2: ทับนี่คือหมู่ใช่ไหมความหมายเป็นคนละอันนะ
3: ทับนะอัน60หมู่3ตำบลหนองบัว
2: 60หมู่3เพราะว่าทับกับหมู่มันคนละความหมายตำบลหนองบัวอำเภอ
3: ดงหลวง
2: อำเภอดงหลวงตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงนะพ่อเนาะ
3: ครับมุกดาหาร
2: จังหวัดมุกดาหารได้ครับ
3: โอ้บ้านเนาะอยู่ว่าบ้านน้ำบ่
2: อหมู่นี่มันแทนบ้านแล้วพ่อหมู่3ตำบลหนองบัวนี่มันก็จะแทนชื่อบ้านเราแล้ว
3: ครับเออหมู่3ตำบลหนองบัว
2: ใช่ครับหมู่3นี่คือมันจะแทนชื่อหมู่บ้านเราเลยครับโดยอัตโนมัติในระบบขนส่งมันจะขึ้นแทนชื่อบ้านก็คือหมู่3ตำบลหนองบัวมันก็จะแทนชื่อหมู่บ้านเราเลยนะพ่อเนาะ
3: ครับนั่นแหละ
2: ครับผมขอบคุณครับพ่อชวนขอบคุณหลายๆครับ
3: ครับฟังวิทยุอยู่ว่าจะสั่งอยู่รถบริ
2: อยากฟังเพลงอย่างบ่พอชวนเนี่ยฟังเพลงอย่างพอชวนกับพ่อหยังนั่นอยู่นํากัน2คนนั่น
3: บ่อันขอกับลูกเด้อนี
2: ่โอ้ขอกับพ่อชวนเนาะอยากฟังเพลงอย่างบ่อยากฟังลําเก่าๆบ
3: ่อันแนวใดก็ได้เบิดนั่นขออายุเพิ่นอันสิฮอด90แล้วเด้อนี
2: ่ที่ต้องมาแข็งแรงครับ
3: 92
2: ครับผมเอาสุขภาพแข็งแรงได้ทั้งคุณพ่อทั้งอันคุณลูกได้ทั้ง2ท่านเด้อ
3: ครับก็จะชื่อมากก็จะปั่นกันพูดเราโคตรกินเบิ้งนี่นะ
2: ได้ได้ครับพ่อครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะพ่อนะ
3: ผู้เฒ่าก็ผู้เฒ่าก็ชิบก็กินได้แล้วเนาะ
2: กินได้ครับพ่อตัวนี้มันเป็นสมุนไพรสกัดบ่มีผลเสียกับตับกับไตไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะพ่อนะ
3: ครับครับคร
2: ับผมครับผมขอบคุณนะครับพ่อ
3: ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: น้ำมันนวดเนี่ย
0: สูตรใดเนี่ยครับ
4: มันนวด2ขวด
0: สูตรใดเนี่ยครับ
4: คือเย็น
0: เย็น2ขวดพ่อช่อสันตะเทิบพี่อยู่เดิมเน
4: า
0: ะ
4: ครับผม
0: จ้าโอเคครับ
5: พี่ครับพ่อครับครับ
6: เอาขี้นวดมาให้เด้อสูตรห้องตู้เย็น
0: สูตรใดเนี่ยครับพ่อ
6: สูตรห้องตู้เย็น
0: ร้อนเย็น1คู่นะครับพ่อนะ
6: ครับครับ
0: อย่างเดียวเนาะพ่อเนาะ
6: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสำลีครับ
7: ครับกาแฟให้พ่อหน่อยครับ
0: กาแฟพ่อเอากี่กล่องครับ
7: 4กล่องครับ
0: 4กล่อง 1,000 บาทพ่อเอาอะไรแถม
7: เอายานวดครับ
0: เอายานวดนะพ่อเนาะ
7: ครับครับผม
0: สุดร้อนหรือสุดเย็นพ่อ
7: ทางยาสูตรเย็นสูตรเย็น
8: ส
7: ูตรเย็นหมดครับ
0: ครับผม141หมู่12บ้านนากลางตำบลนาตาลอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเนาะพ่อเนาะ
7: ครับผม
0: โอเคเอาเป็นสูตรร้อนนะพ่อนะ
7: ครับครับ
0: ครับวันที่14ของถึงจะถึงพ่อนะครับลงจองไว้ก่อนนะ
7: เอาสูตรเย็นนะครับสูตรเย็น
0: เอากาแฟ4แถมนวดเย็นนะ
7: ครับผม
0: โอเคครับพ่อเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
7: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: บ้านสุนทรไทยก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสุนทรไทยก้อนคำครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสั่งสินค้าอะไรดีครับ
1: กาแฟก้อนคำค่ะ
0: กาแฟก้อนคำครับกี่กล่องดีคะ
1: กล่องเท่าไหร่คะ
0: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: อย่าเป็นนะ
0: กี่กล่องจ๊ะซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
1: มันมียามันเป็นยาหรือกาแฟคะที่ว่า
0: เป็นกาแฟสมุนเป็นกาแฟสมุนไพรถ้าเป็นบำรุงสายตาจะเป็นตัวนั้นจะเป็นยาครับ
1: เท่าไหร่คะตัวนั้น
0: 650จ้ะบำรุงสายตา650บาท
1: 650มีกี่เม็ดคะ
0: มี30เม็ดจ้ะ
1: งั้นเอายาบำรุงสายตากล่องหนึ่งและกาแฟสองกล่องจ
0: ้
1: ะ
0: กาแฟสองกล่องเป็น 1,250 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับมีครีมนวดมีสบู่มีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูรับเป็นอะไรดีครับ
1: ไม่มีตัวอะไรว่ายานวดสมุนไพรหรอกค่ะ
0: มีครับมีน้ำมันนวดครับรับเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
1: เย็นจ้ะ
0: จ้ะ
1: มีลายไหมคะเดี๋ยวส่งลายให้อ
0: ะไรนะครับ
1: ให้โอนเลยว่ายังไงจ้ะ
0: โอนก็ได้หรือจะเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับของแถมรับเป็นนวดร้อนหรือเย็นครับ
1: เย็นจ้ะ
0: เย็นครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: แววตาค่ะ
0: คุณแววตานามสกุล
1: เพ็ญคงจักร
0: เพ็ญคงจักรนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่มันจะแค่หนึ่งนะคะมันเป็นห้างค่ะอยู่ส่วน
0: ได้ครับห้างอะไรจ๊ะ
1: สีค้นบางแค
0: ห้างอะไรนะ
1: สีค้นบางแค
0: สีค้นบางแคครับผมเขาเรียกย่านอะไรตำบลอะไรเขตนั้นเดี๋ยวผมหาดูในข้อมูลก่อนเนาะห้างสีคอนบางแคใช่ไหมครับแล้วอยู่ชั้นไหนอยู่โซนไหนไหมที่แบบว่าจะให้เขาส่งครับ
1: อะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงหนูดูข้อมูลในนั้นก่อนนะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมกำลังดูข้อมูลให้นะห้างสีคอนบางแคห้างสีคอนบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพเนาะ
1: ใช่
0: ห้างสรรพสินค้า5ชั้นของพี่อยู่ชั้นไหน
1: ชั้น2โซนทำเล็บค
0: ่
1: ะ
0: ชั้น2โซนทำเล็บนะ
1: ใช่ซอย1
0: ชั้น2โซนทำเล็บ
1: ใช่
0: โซนทำเล็บซอย1เหรอครับ
1: ซอย1ล็อก
0: ซอยอะไรนะ
1: ซอย1ค่ะ
0: ซอย1โอเคเดี๋ยวนะมันเลขที่ห้าง
1: ใส่ชื่อร้านเอาชื่อร้านไหมจะได้หาง่าย
0: ชื่อร้านไหนครับพี
1: ่ไอคอนนิวค่ะ
0: ร้านไอคอนนิวของพี่เป็นร้านทำเล็บเลยเนาะ
1: ใช
0: ่โอนพร้อมเพย์ก็ได้ครับพี
1: ่หรือว่าเก็บปลายทางได้ไหม
0: เก็บปลายทางก็ได้ครับพี่เอาพี่สะดวกเลย
1: โอเคได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนะผมดูที่อยู่ก่อนเพราะว่าสีคอนบางแคสีคอนบางแคมันขึ้นเขตภาษีเจริญกรุงเทพมันแขวงอะไรครับพี
1: ่บางว่าค่ะ
0: แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพเนาะ
1: ใช
0: ่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี
1: ่ค่ะ
0: สวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
2: จ้า
0: เบอร์ห้าสองสองเก้าสองนะแม่บ่าวบอยครับ
2: สั่งยาตาหน่อยจ้าย
0: าตาแม่เอากี่กระปุกจ้า
2: สองกระปุกจ้า
0: บำรุงสายตาสองกระปุกนะแม่นะ

0: ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม
1: ่เนาะมันขึ้นชื่อแม่ปะโปรดระวังอาจจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์มันขึ้นเตือนด้วยตัวเราครับมันขึ้นแจ้งเตือนว่าอาจจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ว่าแสดงว่าเบอร์แม่นี่พวก
0: บอค่ะโทรทั้งนานเนี่ย
1: จ้ะไอแม่เอาอะไรแถมมันมีพัด
0: ผ้าขนหนูจ้ะ
1: ผ้าขนหนูเนาะส่งคุณแม่อะไรจ้ะ
0: เขาที่อยู่ไหมจ๊ะ
1: จ้ะส่งชื่อขอชื่อที่อยู่จ้ะส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
0: คุณสินสมุทร
1: คุณสินสมุทรนามสกุล
0: เทินสะเกด
1: คุณสินสมุทรคนสะเกดนะครับ
0: เทินสะเกด
1: เทินสะเกดเหรอครับ
0: เกด64 หมู่ 15
1: เทินเดี๋ยวนะเทินสะเกด764หมู่ไหนนะ
0: หมู่15
1: 764หมู่15ตำบล
0: ตำบลไร่น้อย
1: ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
1: โอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
0: จ้าๆอยู่ใกล้ๆเนี่ย
1: ใครก่อนครับเบาบ่อยครับ
2: อันเอากาแฟมาให้ยายนะครับ
1: กาแฟเอาจากกล่องครับผม
2: 2กล่อง
1: แม่กลอนบุญเชิดนี่เน
2: า
1: ะ
2: แม่น
1: ๆครับผมกาแฟมา13ส่งหอนลูกค้า14ด้วยครับเด้อเพราะว่ากาแฟเบิดอีก 2-3 มื้อนี่ล่ะ
2: ครับครับ
1: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่แจ่มจันทร์ครับ
3: อยากได้ยาอีกระปุกนึง
1: อยากได้ยาอีกระปุกนึง
3: ยาสายตานะ
1: ยาสายตาส่งแม่แจ่มจันทร์ปิดตะนี่เนาะ
3: ครับ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับครับ
1: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะส่งให้นะ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยๆหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิงเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

0: วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เฮ้ยเงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิกูเอาเจ้าสันได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใครโอ้เฮ้ยเงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อเออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม
2: ่ร้อนมาก
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
3: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน่
3: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
3: บ่งไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
3: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ยเท่เงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักข้ากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: เริ่มต้นดูแลสุขภาพกันตั้งแต่มื้อนี้กาแฟสมุนไพรก่อนคำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำผู้สูงวัยหรือผู้บ่เคยดื่มกาแฟก็สามารถดื่มได้บ่บีบหัวใจบ่เมื่อยนอนหลับสบายด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรฝากกาแฟก่อนคำของหนุ่มบอยสุนทรชัยไว้ในอ้อมใจพี่น้องในเด้อชุดทดลอง1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทสนอกสนใจสั่งซื้อ090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีทั่วประเทศและฝากน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนก่อนคล่ำเนื้อครีมละเอียดมีทั้งสูตรร้อนสูตรเย็นปวดแขนปวดขามึนชามือ ือล็อกเท้าล็อกไหล่ติดเส้นยืดพี่น้องอย่าลืมน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนก่อนค่ำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นเน้นสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของพี่ของน้องแมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากเก่ารูมาตอยมึนชาจากเบาหวานหรือเฮ็ดงานหนักยืนเป็นเวลาโดนเวลานานมีไว้ประจำบ้านน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำคู่ละ300บาท1กระปุก195บาทซื้อยกคู่ได้ถูกราคาเพียงคู่ละ300บาทส่งฟรีทั่วประเทศฝากกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำไว้ในอ้อมใจของพี่น้องเด้อครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
6: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
7: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
6: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได๋
7: บ่ยากครับหัวหน้ากระซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
6: โคตรสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
7: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
6: ขายโรงศพ
7: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่10กล่อง 2,200 เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
6: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
7: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
6: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
7: ครับผม
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
8: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: วเราก็กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรสุกไทยบ้านหน้าบานๆแซวเปเปปากแปแป

กับผู้ชายอารมณ์ดีนุ่มปอยสุนทรชัย0862683333086283333นะครับ

0: ลาดังเอ้ยพี่นี่คิดฮอดน้องนอนบ่อิ่มเต็มตาภาวะนําแต่ความหักจ้อยเหลืองจนเป็นไข่คือจังใจของบักอายคิดน้ำนั่งอยู่หำหำเศร้าและคำก็คิดฮอดใจอายอยู่บ่เป็นนี่แล้วลาคำแพงเอ้ยลาคำแพงเอ้ย
1: รักของข้าด้วย
0: หวานจันบอกใจครับบทเพลงดังฟังสบายกับโคศกไทยบานนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะผู้ขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
1: ทุกวัน
0: เว้าเบิดมือเบิดเวียนอีลีติบอยลูกลาว่าซั่น
1: เว
0: ้าดันแล้วแม่บ่มีเงินจ้างคนก็สิได้เว้าซั่นตัวเนาะคันอีพ่ออีแม่ฮักคันอีพ่ออีแม่เลียตนซื้อสินค้าซอยจักหน่อยก็สิมีเงินจ้างคนมาจัดซอยหลายๆซั่นตัวนะครับตอนนี้เฮาเจ้าของก็ต้นทุนต่ํานะครับก็ต้องสู้ด้วยลําแข้งของตัวเองซะก่อนน้องนุ่งผู้เขามาซอยแต่ละผู้แต่ละคนนี่เขาเจ้าก็มาด้วยใจรักเด้คันบ่ฮักบ่แพงนี่บ่มานะครับเจอกันทุกเวลาครับวาตบุญมาพ่อ24ชั่วโมงครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นอุดรหนองคายพี่น้องทางสกลนครครับพี่น้องทางมหาสารคามพี่น้องทางขอนแก่นนะครับทั่วประเทศเลยที่รับฟังทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำไปทั่วโลกเลยนะครับส่งแรงจิตเติมเต็มแรงใจให้กันนะครับกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้กับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมได้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วปลดล็อกหน้าจอโทรได้เลยนะครับ090-292-7444 090-292-7444ขอบคุณอีเมลผมเด้อนะครับคุณแม่สมรจากทางสกลนครพุ่นล่ะครับแม่สมรภูมิลังลูกลาว่าสั้นได้แล้วเด้อสินค้าที่สั่งขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้เต้าจากทางตำบลสางขอมเพื่อผู้พ่านสกลนครอีแม่เอากาแฟซีคลองได้แก้วพร้อมกับช้อนสวยๆไปแถมนะฮะได้ซิมได้แสบแล้วเนาะแม่เนาะขอบคุณคุณแม่หลายๆแล้วก็ก่อนเข้ารายการมาขอบคุณอีพ่อเด้อครับทางพลพิสัยหนองค่ายพุ่นล่ะเอาตองหนึ่งขวดนึงว่าสั่นนะครับจากทางบ้านโน้นหัวสร้างตำบลทุ่งหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่รับฟังอยู่ตอนนี้ขอบคุณแม่มุนบุตรด้วงครับจากทางบ้านหน้าดอกไม้ตำบลบันทาดอำเภอเพี้ยนอุดรธานีอีแม่ว่าเอาตองหนึ่งขวดหนึ่งแนวแถมก็เอาเป็นผ้าถุงสีม่วงคือเก่านั่นล่ะเด้อลูกเด้อว่าสั่นขอบคุณแม่หนูแดงหาริกุลครับจากบันเชือกตำบลพระธาตุบางพ่วนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอีแม่เอาชุดเบาตัวตองหนึ่งกับน้ำมันรำข้าวแถมน้ำมันนวดสูตรเย็นละกะผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกพีจอยแอนโบนให้แม่ด้วยนะวาสันขอบคุณแม่ม่อนคำเวียงคำนะครับจากบ้านฝางตำบลบ้านฝางอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายเอาตองหนึ่งขวดหนึ่งขอบคุณคุณดีเรกมอมกระโทกครับจากราชบุรีเอาตองหนึ่งขวดนะครับกินดีแล้วนะครับอีพออีเมียเพิ่นก็แนะนำลูกเต่ากินต่อขอบคุณแม่หวานนิยบุตรครับจากค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายเอาตองหนึ่งขวดแล้วก็กาแฟ1กล่องของบักลากรค่ำนันลาวาสันขอบคุณแม่ท้องอินประมูลขอนนะครับแม่ท้องอินประมูลขอนนะจากบ้านโคกกลางตำบลวังแสงนะครับคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่เป็นกำลังเร่งใจให้ลูกเต้าเอากาแฟ4กล่องนะครับสำหรับในส่วนของพ่ออุดรกาสีพ่วงครับจากบ้านป่าตองตำบลพ่นสว่างอำเภอเมืองหนองคายกาแฟ4กล่องเด้อเบาบ่อยอย่าเฝ้าเบิดเด้อว่าซั่นของแถมเอาเป็นผ้าถุงขอบคุณพระอาจารย์สุบินจอมทรักครับจากวัดกระยอมนะฮะตำบลเล่าอ้อยอำเภอรองคำจังหวัดกาฬสินธุ์เอากาแฟ2กล่องนะครับพ่อคำคองขันบรรจงครับจากตำบลบึงทวายอำเภอเตาง้อยสกลนครเอานวดเย็นนะฮะ2กระปุกนะครับ300บาทนะครับนวดเย็น2กระปุกเนาะนะครับ090-292-7444ครับสั่งมาได้เรื่อยๆนะครับแม่ทองมามิสิริครับจากบ้านสันป่าตองตำบลเพี้ยนอำเภอเพี้ยนอุดรธานีอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทว่าสั่นอีเมลว่าได้เลยครับลูกไส้จัดให้นะครับอีเมลเนาะนะครับ090-292-7444ครับ 090-292-7444ขอบคุณแม่เพ็ญศรีมาลาหอมจากบ้านบ่อใหญ่ตำบลบ่อใหญ่อำเภอบ่อระบือมหาสารคามเอาหนวดร้อนหนึ่งหนวดเย็นหนึ่งนั่นเป็นกำลังแรงใจให้กันใครที่ฟังรายการอยู่โทรได้เลยครับ090-292-7444ขอบคุณแม่เหลิมพันธ์พิมพ์ด้วยจากทางโคกออำเภอเมืองมหาสารคามเอากาแฟกล่องหนึ่งน้ำมันหนวดสุดร้อนสุดเย็นย่างและกระปุกวาสันนะครับคุณบุญธรรมเมธิชัยจากพิสูจน์หลักฐานสกลนครเอาน้ำมันหนวดเย็นหนึ่งกระปุกนะฮะอีเมสมจิตเราสะพานจากรันนวดอบต.น้องโน่อีดำตำบลน้องโน่อำเภอเมืองมหาสารคามเอากาแฟ2กล่องนวดเย็น2กระปุกเป็นยอด900บาทได้ลูกไส้เด้อฝากมาหาอีเมลแน่ว่าสั่นได้เลยนะครับรับรองว่านะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอยู่จุดไหนที่ใดส่งแรงใจให้กับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยและทีมงานกันน้ำแน่กันละกันเนาะ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมครับ090-292-7444เลข4 3ตัวแล้วกดโทรออกมาได้เลยนะครับแนะนำงานเพลงเขาสู่รายการก็ได้อยากฟังเพลงน้ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้ว่าสั่นมีเพลงมวนๆฟังสบายอยากฟังอยากแนะนำเขาสู่รายการกันมาอีพออีเมลไอไซเอพีน้องนุ่งมีที่แกนแฟนรายการก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับเบอร์เดียวกันครับ090-292-7444ครับ090-292-7444ช่วงนี้ไปฟังบทเพลงเพราะๆกันต่อเลยแล้วกันเนาะทักทายท่านที่ติดตามอยู่ทาง Facebook ไลฟ์บ้านสมุนไพรก้อนคำด้วยนะครับย่าน้ององตวนและน้องมิลินนะครับคุณท็อฟฟี่มอมแมมนะครับผู้บ่าวดิวกฤตนันนะครับ หวั่นเงื่อนละไปผู้บ่าวดิวเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อนะครับ0902927444เบอร์นี้ที่พี่น้องสามารถสื่อสารกันมาได้เลยนะครับกระท่อมทำใจเวอร์ชันของเจมส์จตุรงค์ครับ

0: แคปซูลแคปซูลก็ทำจาก
1: สายตาแบนก้อนคำค่ะ
0: ในพระมหากรุณาธิคุณหา
2: สวรรค์แหละครับ
3: ถนนทหาร
4: มันลดอยู่ด้วยขนาดเด
3: ้อถ้าตั้งเงินกินหวานจานวดเลยค่ะ
2: แต่มันนวดสูตรร้อนกับเย็นนะครับเนาะ
3: เอาแต่สูตรร้อนเวลาแต่สูตรร้อนเลยค่ะ
2: ร้อนสองกระปุกเนาะ
3: ค่ะ
2: ครับผม300บาทขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
3: ของเงินนายสมปองมั่นครับ
2: นายยังก่อ
3: นายสมปอง
2: นายสมปองนามสกุล
3: พันธละค่ะ
2: พันธละ
3: ค่ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่21/1ค่ะ
2: 21/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: หมู่ที่11
2: หมู่11ตำบล
3: โนนบุรีอำเภอสหัสขัน
2: ธ์โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
3: ค่ะ
2: เบอร์โทรกับเบอร์โทรเข้ามานี่เนาะครับเน
3: า
2: ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
6: ถึงความหักสองเฮาสิก้าวไปต่อบ่ได้จังใดก็ขอให้น้องฮู้

0: ังไว้บ่
1: แม่นครับว่าจังได๋ครับพระอาจารย
0: ์ผมเห็นในหลวงตาหูบ่ดีดิ
1: ครับผม
0: เชื
1: ่อว่าจังได๋หลวงตา
0: เออเอากระแก้ที่กองเด้อ
1: ครับผม
0: เออยังนำมันหวดแต่งสีดำแต่กระปุกดำหน่อยสองฟุก
1: ครับ
0: เจ้าก็เอาอันยาจะกระแก้เก็บฟุกนึง
1: ครับผม
0: วัดประชิมเด
1: ้อครับ
0: จำได้ยุ่งจ้ะ
1: จำได้
0: หวดเด้อมาขึ้นหลังหวด
1: ครับพระคู่สมพระคู่สมบูรณ์นี่เนาะครับเนาะวัดปัดทิมทัดเนาะ
0: เป็นพี่เก่าอ่ะเป็นพระคู่เจ้าเป็นเจ้าหลวงตา
1: เออหลวงตาครับผมครับครับเอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อครับ
0: เออมีฉันว่างั้นไหนจะไปเอาว่าส่งไปได้หรอก
1: ครับครับว่าจะหลวงตารับสายให้ลูกนี่เด้อ
0: เออแต่บ่มามาหลังบวชมาหลังบวชเป็นเขามีผู้รับเงินใจเงินแค่นี้หรอก
1: ครับครับครับเอาว่าจะลุงตารับสายให้แน่อันแล้วไงบอกคนส่งเขาไปส่งใส่เด้อ
0: มาแล้วเหมือนว่าจะกินเด้อ
1: ครับผมครับผม
0: เออเดี๋ยวแจ็คเส้นอันของเพิ่นน้องหนุ่มคนไหนเด้อกับหนุ่มพ่อมนะ
1: ครับผม
0: โตเงี้ยๆหูบ่เคยดีเลยเด้อเออ
1: ครับผมครับผมนมัสการครับ
0: เออเอาเป็นสุขภาพดีๆด้วย
1: ครับผมครับผมครับผม
2: นี่ครับพ่อทองจันทร์ครับ
3: ครับผมได้รับเดลิเวอรี่ค่ามาหอบหมู่บ้านบ่าย 3:00 น.นี่ล่ะ
2: อ๋อได้แล้วเนาะพ่อเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อครับผมขอบคุณครับพ่อ
3: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
4: ยอดเย็นครับ
1: เอาสุดเย็นกับสุดร้อนเนาะอย่างละ1กระปุกเนาะ
4: เอาจะเย็นนั่งเดียว
1: โอ้เอาเย็นนั่งเดียว2กระปุกครับผมขอซื้อที่อยู่ครับสินค้านะครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พ่อประสิทธิ์พ่อประสิทธิ์
1: นามสกุล
4: ปัพพาสุวรรณ
1: ปัพพาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่12
1: 12หมู่ที่
4: หมู่10
1: หมู่10บ่พ่อ
4: หมู่10ดงมะไฟ
1: ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเนาะ
4: คร
1: ับ ครับผมได้เบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะ1022ลงท้ายนี่เนาะ
4: ครับ
1: ครับพ่อครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพ่อแล้วก็สินค้าประมาณ2
4: ครับ
1: ครับผมครับ
4: ครับ
1: ครับครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: โอ้ยรูปรอครั้งเนาะลูก
6: ขอบคุณครับคุณแม
5: ่บ้านแม่นดาราพุ่นตัว
6: นั่นบ่แม่นหย่องซื่อๆพ่อ
5: บ่แม่นหย่องรออีหลีลูก
6: ดังเป็ด
5: อันแม่สั่งกาแฟอีกแม่
6: ได้ครับแม่เอาอีกแม
5: ่กับกระใสเส้นกาแฟ2กล่องกับกระใสเส้นกล่องนึงมันเป็นเท่าใดลูก
6: กาแฟ2กระใสเส้น1มันเป็น 1,050 บาทอีแม่หยังแถม
5: บ่เอาของแถมบ่ได้บ่คะ
6: บ่ของแถมก็เป็นพันถ้วนพันถ้วนจ้ะแม่
5: เอาพันถ้วนบ่ของแถม
6: จ้ะของคุณแม่หยังครับนี่
5: อันแม่ทองพูนอันแดงสะอาดจ้ะ
6: แม่ทองพูนแดงสะอาดอีแม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วติ
5: บ่ค่ะอันเมียเอาเบอร์อันของลูก
6: อ๋อ
5: แต่ว่าแต่ว่าลูกก็ลงชื่อแม่ทองพูนแดงสะอาดบ้านเลขที่29หมู่5
6: เบอร์โทรเก่าเบอร์แม่คือเก่า
5: ค่ะ
6: 29หมู่5ตำบลดุมใหญ่เพาะ
5: ค่ะ
6: จ้าอีแม่เอาเป็นรถหรือเป็นแถมรถใดรถ50บาทแม่ถ้าแถมก็เลือกของแถมได้คือเก่า
5: เดี๋ยวของแถมดีบ่หยังของผมเอาผ้าขนูก็ได้เอาหยังเพิ่งเอายาหนวดยาหนวดเอาเติมอีก50บาทแล้ว
7: บ่เติมบ่ได้บ่เอาบ่ได
5: ้บ่เอาก็ได้อยู่ท่านทวน
7: เออบ่เอาดอก
5: เออเพิ่นว่าบ่เอาลูก
6: ครับเป็นกาแฟ
5: แต่ว่ามาโรงบาลแม่นี่ล่ะ
6: ครับกาแฟ2กับใส่เส้นนึงเนาะแม่เนาะ
5: ค่ะเป็นท่านทวนพอดีแม่นบ่คะ
6: ท่านทวนค่ะแม่ไม่มีบวกเพิ่มครับ
5: ค่ะค่ะค่ะ
6: เ
5: มื่อวานแม่ก็ได้รับแล้ว
7: เอากระดาษยังหุ่น
5: ฮะ
7: เอากระดาษ
5: มอยซะมาหลายใจ
7: เอา
5: ว
7: ่าลองมาไปยาหนวด
6: ครับ
5: ยาหนวดนี้ลีอยู่เอาอันเอาสูตรร้อนเนาะ
7: เออคนนี้สูตรทางก็สูตรเย็น
5: คันซั่นแม่ก็สิอันเพิ่นว่าเอาอัน
7: เอาไว้ย่ามเดียว
5: เพิ่นว่าเอากระใสเส้นสูตร
8: อันน้ำมัน
5: เขาก็ใส่เส้นกล้องนึงกับน้ำมันหนวดแถมเป็นพันห้าสิบบาทแมนบ่ลูก
8: แมนครับแม่เป็นน้ำมันหนวดสูตรร้อนเน
5: าะจ้าจ้าจ้า
8: จ้าได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจ้าจ้าส่งให้ครับ
5: จ้าโอ้ยลูกรอเบิร์ตทุกคนอันอันกุ้งนางคนกับผู้งาม
8: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณเลยนะครับ
5: นุ่มหิวก็รอแต่นุ่มบอยนี่รอหลายว่าเป็นดารา
8: วันน่าฝันบ้าไปอีกแหละอีแม
5: ่ถามแม่แม่ว่าอุ้ยบอกลูกไผ่เบิ่งอันผมนุ่มบอยคือปานดาราพระเอกหนังแต่ว่าจันดอก
8: ครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่
5: จ้าเสียงกับมวนเบากับมวนมวนวัตถุคนนะ
8: ครับผม
5: อันว่ารถกระจ่างแต่ว่ากระลอยอีหลี
8: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
5: จ้าจ้าจ้าถ้ามีน่าลูกเด้อ
8: จ้าแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
9: ครับ
5: อ่าสวัสดีลูกบอย
9: จ้าแม่บุรี
5: เ
9: รีย
5: นโอ้สุภาษิตที่พูดประมาณนี้ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะสาธุไม่ว่าใครถ้าปฏิบัติได้เนี่ยโอ้สุดยอด
9: ครับแม
5: ่ทำไมพูดเก่งจังเลย
9: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: บอยก็ให้เป็นอย่างนั้นนะลูกนะ
9: ครับผม
5: เพราะว่าบ้านเมืองเรามันโอ้มันมีหลายอย่าง
9: ครับ
5: ไม่มีคนยึดมั่นได
9: ้จ้าแม
5: ่มีก็ส่วนน้อย
9: จ้า
5: อยู่ดีไม่แห้งอยู่วะ
9: จ้าแม่แม
5: ่ฟังอยู่มันฟังบ่อยทุกวันนั่นแหละ
9: จ้าแม่ไม่ได้โทรจ้าแม่ขอบคุณแม่บุญเรียนมากนะครับ
5: สนุกสนุกกับไอ้ที่บอยจัดรายการนี่แหละ
9: จ้าแม่ชื่อขอบคุณมากครับ
5: แล้วก็ฟังกุ้งนางฟังไอ้นั่นถ้าอยู่ก็ฟังทั้งวัน
9: จ้าแม่จ้า
5: โอเคนี่น้องบอยเนาะ
9: ครับแม่สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีจ้า
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
11: บาดี้หูยังบอกว่าเหล่ายาปลาปิ่งเหล่าเหล่านี่กินแรกก็ให้โทษกินหน่อยก็ให้คุณคือพอยืดรุ่นเหมือนทาบางหินนี
12: ่มันมีคุณมีโทษอยู่บอกกิน
11: มีคุณมีโทษผู้ไปเอามาก
12: อะถ้าบางหินมาเจ้าบอ
11: กจังไรไฟใหม่พระโลไปพอแน่บอแมนพระโลกินแล้วกับวิ่งเย็นหน้ามืดตาลาย
13: แล้วไปเจอใครผู้แตงมันเหล่าที่แหลกมันก็คือเมา
11: พี่ประวัติตัวฟังเรื่องสีบอยฟังครูไปเอาสุรามา
12: เออกันเห็นต้นเห็นตัวแหละเจ้าสี่กับพ่อขอสอนลูกไปขอทีเถอะท่านเห็นแล้วก็ว่ำเมาให้ท่านเลยดอก
11: ยังมาฟังอีกก่อนเนี่ยพอศรัทธาบอกหลวงคุณสุรามีอยู่หกขอจำไว้เด้อเนี่ยพอผมสิอธิบายซ้ำละพวกผู้ชายมากินมากอยากบอกว่าแต่ก็ขาครูไปพอสุรามีนายผ่านไปหาเสือเหนือในป่าเวลานั้นเปลี่ยนท่าเสือเหนือในเขานกแถวเก่ามันเอาบักขี้บักไผ่ขาบไปว่างไหวใส่ในปูนหนามขังผ่านว่านำอีหยังชิมรู้รสแปลกคิดต่อไปที่แหลกรสศาสตร์ขมหวานจำพวกลิงในมันกระขาบมาแต่พืชเฮียลงโกนแนนอึดนู้นกพกกินอยู่ต้องผู้สางหินแนวเดียวหนามขางผ่านเลยถือตัวยางบะกินแล้วมีแห้งตักเอาหนามแถลงในโกนหินดังใส่บางทิ้งเลยก็ยางไปเรื่อยสั้นจรเขาไปป่าน้ำก่อนลื้อสีมีเดชเพื่อจะหูสาเหตุว่านามีแนวร้ายไปใส่ละบา
12: โอ้ยได้สีบ่
11: าได้ผ่าน
13: ได้ผ่านว่า
12: โอ้ยไข่มันหูหูพอดีตัว
13: น
11: ั่นแหละขันเอาถวายองค์ทำน้ำแน่ขาหน่อยได้มาแต่กวนใหม่ได้หินพลื้อสีได้ยินเล่งย่านเลยผูดอ่าวนามนี่เป็นนามบูดของเนาของดองกินแล้วคนหัวพองมึนเมานี้เก่าสักกุนาถูกเราขาดเหงื่อมาว่างแต่ที่แหลกรถจากน้ำฝนขังใหม่อาจจะมากกว่าใดชื่อเบิงหลายที่ประเสริฐบาปปรากฏว่าสติเขื่อนค่ายหลายอย่างก็ผ่านเป็นสางเหตุยามีแห้งก็ลือสีลอกมาแล้วหัวมันเมาเพราะเป็นน้ำแถลงของข้าละวาดเป็นน้ำซุกขนาดซุกเนาซุกดองน้ำอันนี้เป็นของเมาหลงลืมเพศละมานี่เกิดเหตุข้อเว้นข้อกายจำพวกผ่านทั้งหลายกินเมาดาบดื่นสอบนิยมส้มซืนเอิ่นน้ำซุลา ไผไปเสิร์ชเหงื่อมากอาภัยจุนล้างโกงกินลงไปมันลงว่อนมีหัวใจตกมาหอดสมัยสันดอนพระเวทถือพ่อเนรเทศไปอยู่คีรีผ่านมานามีดีแก่หายมวนเลยเอาเสือสมส่วนผลเขาในไหเอาน้ำเป็นกระซ้ายดองกันรถแกบัดเวลาสีเฮพระเวทเขาเมืองกินสันนั้นเสือเนื่องกันเบิดทุกเพศเลยได้ปลาลูกเพศว่าน้ำสุรากินแต่ผุนละมามีคุณหกอย่างไม่คุ้นหกอย่างกินเหล่า
12: ไปกินเหล่าเราบาปแม่พระเวทกับบาปเพราะว่า
11: ขอที่หนึ่งอยู่ทางบ่ออับบ่ออายขอที่สองร่างกายแข็งแรงสันโดษขอที่สามเพิ่นโกรธมานะถึงตายบ่ย่านอันตรายกับปิดกับปีขอที่สี่ซวยหย่อยอาหารขอที่หาตานท่าโลกไผ่ไข่ปลาขอที่หกกันทาปีศาจผีสางบอกบ่ถือคนทางโลเล่เว่ลวงตัดปัญหาความห่วงได้สัวอึดใจ
12: น่
11: ะหม้อละบ่จักไผกูบึ้งเอาเถอะมีแต่ยางเพอเพอหยาบสาละศีลเป็นหลักของมนทินทั้งถ้ำจังหามตามหัวเจาะบ่เอาท่านกะยาอุบาสกชีกาเฮาเป็นย่อมคอยย่อมกันแล้วยาท่านเพื่อรักษาเขตบ้านฐานทินปลูกใจเพิ่นสิมีไผ่หยังก็อยู่กินสินสางนอนทั้งกุฏิหามบังเพิ่นแก้วซองเฮาเป็นย่อมบ่หมองคั่นเฮากินบ่ได้กายเปียอ่อนเพียหาสุเมียลูกเต้าเข้าซ้ำแรงง่ายพ่อหาไผ่แข็งแรงเหือแห้งกึ๋งกามกินเบิดยามละบัดนี้จักเวียนซีเวลีกแน่คั่นบ่กินแท้ๆบ่หันเข้าป่าดอนย่านก็บ่กินเหล้าย่าน
12: ขึ้นมา

0: ี่มันว่าเรื่องโทษของสุราว่าเรื่องคุณของสุราแต่ว่าโทษเพราะมันก็มี6อย่างคือกัน
1: นี่อยู่สมโทษก็ได
0: ้สุราเหล่ากินเมาละมวนกันกินหลายแห่งอ้วนกินหน่อยก็จอยลงโทษของมันก็มี6อย่างคุณของมันก็มี6อย่าง
1: ฟัง
2: ก
1: ่อนฟัง
2: กันแล้ว
1: กินเมาละอ้วนเที่ยวนั่นเที่ยวนี่สิจะว่าแต่เอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาโทษนั่นเบิ้ง
0: จังว่าสุราเหล่ากินเมามันวิ่งโทษมันมีจริงๆ6ประการทานหามตามได้อันเห็นนักปราชญ์ให้ละเว้นแต่อดีตประถมกับทั้งกฎหมายบังคับบ่มีดื่มเข้าแต่ว่าคนกินเหล่าเสียสติโดยมากภาคกฎหมายจังหามตามเหลืองรัฐบาลภาษิตนั่นเลยเก็บขาถือผิดไผผู้ผู้มีผิดแข็งหลวงเขาคนคนเหนือคนพากันจำด้วยฐาน6ประการโทษทาน1ผิดรัฐบาลผู้ใดปู่แต่งขืนเขาคนคนเห็นข้อที่2ศาสนายกเว้นเปื่อน8ในวง
1: จนแม่นจนแม่น
0: องค์สัมมาสัมพุทธิสุดส้มไปนาทั้งสุราเลยหามการทานบอกวงจำพวกผีสุสงรับประทานบ่ได้เขินให้ก็บ่เอาเอาไปทานในป่าเพิ่นเอาเด้อ
1: เมาเอาซ้ำซื้อนี้ไรให้เอาได้เอาหรอก
0: พอที่สามนั่นพูดเฒ่ากินนุ่มเป็นนุ่มกินสุราเสียว่าจากความหวานเกิดผ่านปีขาขอสีผ้าตกหล่มลืมตัวบดสัวไผเอาตัวออกได้คนนั่นก็เทียงถ้ำพอที่หาสอบซ้ำคว่ำเก่าล่ามกพอที่6อันตรายแตกสามัคคีราวจังว่าสุราเหล่าแปรตามทรัพย์ซื้อให้คนถือหยุดหมั่นจำไว้ใส่ใจสุนั่นได้แปลว่าสูญหายคนทั้งหลายควรล่าเลิกหลงลืมเหม็นคนเฒ่าเว้นละมานี่เกี่ยวซองไปว่าของหูเหลื่อมไผเว้นกะแจ่มใสเพิ่นเตียไว้มานี่หน่วยพี่ลึกผู้ใดลึกลงข้อเกิดอันตรายบุญสูญเสียเสาสินธรรมคำสอบจอดไปหึงโหดหลายหมายมั่งศาสนานี่แหละเด้อแม่ป่าหน้าบ่าวเอาลุงบ่แม่นของคุณสูงดอกสุราจำไว้ใน6ข้อ6ประการ6อย่างนักปราชญ์ว่างมาไหวเวียนเวียนแวดระวังท่านปอจอยกายจังบ่ได้ให้กินแน่พ่อประมาณมัน
1: เอ้ยล่วงแล้วล่ะมื้อนี้ล่วงแล้วพ่อล่วงแล้ว
0: แต่อย่าไปหาผ่านโผดเมาเด้อเจ้ากินพ่อเขาลงข้อกืนมอนอย่าให้นอนเกิดขี้เป็นบาดาคนคนหากบุญเมาใหญ่ดับผิดบ่ไปผิดผ่านไผก็ยอมไข้พ่อใส่ตักลงไปอย่าให้มันติ่งเต้นกินมือก็ดีนึงผิดแต่ขี้ใส่ส่งในก้มบาสักเอง
1: สิได้ใส่เนี่ยกิน
0: ตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นนี่หลงส่งเสียงวงเวงเบิ่มหวามขนหัวล่ามหัวลูกมวยเมามื่นเมากับเป็นเหล่ากินคนจนวิงเห็นตะเหยียดขี้นี่ม่วนเหนือเหือหยางซบปากข้างข้างสั่นทั่วทั่วเพราะมันได้ถอน
1: ทั้งคนเฒ่าเองเฒ่าแม่น้ําตาขอได้หน่อยก็วายเป็นพุทธ
0: ตัวสุราบังคับตัวสุรามันกลับบังคับคนเสียเซนขั้นกินเล่นลืมตัวมีโทษถ้ามันโผดแก่ๆก็นอนแอ๋อยู่ผู้เดียวจังว่าเกี่ยวกับกายเป็นผิดขั้นเฮาดับความคิดคืบค่มจมมิงขั้นสิ่งใดมันผัดไปอารวาสขาดสติอยู่หนาใจกาเก่งโกงเสียงปากโป้งคนมูคนเมามีแต่เอามันบ่หินตองท้องถวนเงินค่ำล้วนก็มีกันเป็นหมื่นบ่อึดกันยามเมาเราสำหรับมูพวกกินได
1: ้
0: สำหรับเฮา
1: แสงหมอพวกเมาในความโ
0: แม่ยิ่งกินปลาแทงหายเมาแล้วอ่อนเบิดโตป๋าบักโม่สุกแดงแข็งขาลืมเลือนจักมาดีบ้าเหี้ยนกินล่องกะต้องวิ่งตัวเล็กๆหน่อยๆกับเมาเกี่ยงว่าแต่กินนอนอยู่ดินกับว่าเฮือนแอมแปนนอนปลากับผ้าหานเบียกการงานทั้งปวงลวงขึ้นเบิดมือความกระตือรือร้นจนมีบ่ได้ห่วงหัวขี้กวงแม่เหล่าเมาซึมนั่นแม่นซ่าเมาแล้วหัวห่าห่าอยากแต่งของหวานมื้อนี
1: ้โอ้ยจ้ะขี้เกียจแล่นกับหัวนี่
3: เมาซ่ากับยานคนหน้าเบี้ยวน
0: ี่เมามาหาความผิดดังคนกินเหล้าติดซ้ําเมาร้องขอจักร้องกันเห็นงูถึงเหล้าเด็ดเหล้าโทจังเอาซ่าเข้าซ้ําในกําขี้เนียงดอก
1: ฮักบ่แล้ว
3: ครับปันพ่อเนี่ยครับเอามาใส่เกียน
1: นี่ล่ะเมธเฒ่าข่อยเมาบ่ว่าสิไปตีเมียข่อยไปลงที่ก็ปันถึงว่าสิกูหูล่มทนลงลูกขึ้นมา
4: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบ

0: ทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ได้ด้วยลูกยังสร้างยาตา
2: ครับแม่อ๋อ
1: จ้าแม่แม่สร้างยาตาเนี่ยลูก
2: เอาบำรุงสายตากี่กระปุกครับแม
1: ่เอากระปุกหนึ่งแล้วเอายังใส่มันเป็นพันนะนะลูกเอากาแฟก็ได้
2: กาแฟหนึ่งกล่องครับกาแฟหนึ่งกล่องบำรุงสายตาแม่เอาอะไรแถมจ้ะ
1: เอาผ้าถุงก็ได้ลูก
2: เดี๋ยวแถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะแม่สบายดีอยู่เน
1: าะจ้าสบายดีแม่เอาแม่สั่งมากินแล้วแม่ว่าแม่ใครแม่ก็เลยสั่งต่ออี
2: กอ๋อครับแม่ฝนตกไหมทางสกลนคร
1: เมื่อคืนนี้ไม่ตกตะกอนก็ตกทุกวันแหละลูกอยู่หุ้นตกไหมลูก
2: ตกฟ้าร้องขนองเลยครับตอนนี้ น่ากลัวมาก
1: อย่างวันนี้ยังคึ้มคึ้มอยู่ลูกของบ
2: อ
1: ตุกหมอให้ลอกหมอให้ลอกแม่บอลอกแม่ก็เลยเห็นแม่เคยกินอยู่แต่แม่ยังบอได้กินประจำมาหน้าบันนี้แม่เลยสั่งแม่สั่งมากินแล้วแม่คือใครแหน่นะแม่ก็เลยสั่งต่อ
2: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวยังไงลูกจะส่งให้นะ
1: จ้าลูก
2: จ้าแม่
1: ถ
2: ึ
1: งวันไหนลูก
2: น่าจะถึงแม่วันพรุ่งนี้แหละครับทางสกลทำงานจ้าแม่
1: จ้าคุณดีมีเฮงลูกเด้อคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูก
2: จ้าแม่เช่นกันครับ
1: ครับใครดีเฮงลูกเด้อ
2: ครับแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผม
4: เนี่ยเบ้าบ่อยวนคนข้ามโ
3: บเบ้าบ่อยครับพ
4: ่ออ๋ออันสร้างกันนั่นน่าสร้างกันน้ำมันนวดน่า
3: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนครับสูตรเย็นบ่ครับ
4: เออสูตรร้อนก็สูตรเย็นมาส่งอยู่ไกลเลย
3: ครับส่งอยู่ครับพ่ออ
4: ยู่จังหวัดอุบลเอาบ่คิดค่าส่งตัว
3: บ่มีครับนวดร้อน1เย็น1เนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พ่อสอนจันหอม
3: พ่อสอนจันหอมมาเลขที่เท่าไหร่พ่อ
4: 31
3: 31หมู่ที
4: ่หมู่4
3: หมู่4ตำบล
4: ตำบลหนองช้างใหญ่บ้านหนองช้างใหญ
3: ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภออ
4: ำเภอม่วง30
3: ม่วง30จังหวัดอุบลเนาะอะไรครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพ่อส่งมาเนี่ยเนาะ
4: เบอร์ไหนสิได
3: ้จะส่งมื้อนี้ก็น่าจะฮอดที่พ่อมื้ออื่นนะครับนะครับครับ
4: แต่300
3: ครับ300บาทครับ300บาทครับ
4: เอาสูตรเย็นสูตรเย็นกับสูตรร้อนเด้อ
3: ครับผมสูตรเย็นกับสูตรร้อนครับพ่อครับครับ
4: แค่นี้ละ
3: ครับ
4: เบอร์โทรกับเบอร์นี่แหละเบอร์นี่เลยเด้อโทรก็ดี
3: ครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: เออ
3: ครับครับพ่อสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
5: ขอสั่งกาแฟหน่อยครับ
3: ได้ครับพี่เอากี่กล่องครับ
5: ทุกกล่อง1กล่องครับ
3: กาแฟ1กล่อง350บาทครับส่งคุณพี่อะไรครับ
5: กล่องคุณแม่ครับแต่
6: ขึ้นแล้วค่ะอาจารย์แต่ครับ
3: ครับผม
5: แม่คำตาศักดิ์ประเสริฐ72หมู่3
3: แม่ตานามสกุลอะไรนะ
5: ศักดิ์ประเสริฐ
3: ศักดิ์ประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
5: 72หมู่3
3: 72หมู่3ตำบล
5: หนองใหญ
3: ่หนองใหญ่อำเภอ
5: หนองกรุงศรี
3: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามานี้นะครับ
5: ครับครับ089 071 0071
3: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เป็นกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับ
5: ครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับ
5: ครับ
3: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
7: อันแม่ว่าอยากได้อันนั้นไหมล่ะอยากได้อันยานวดยานวดเมิด
3: ยานวดเปิดเนาะแม่จันเนาะส่งไ
7: อ้เอา
3: ลอยเอ็ดเน
7: า
3: ะ
7: เพราะว่าตกกับว่าเอาแต่ยานวดดอกอันเอากาแฟซึ่งแม่น้ำจะสองฟองนะเด้อ
3: กาแฟสองน้ำมันนวดสองเอาไปร้อนกับเย็นบ่ครับแม
7: ่เพราะว่ามันกันยังอยู่ดอกกาแฟก็ได้แต่ว่ายานวดเมิด
3: อ
7: ันฟองนึงหอดตะวันเลยแก่ฝุ่นละ
3: จ้ากาแฟ2นวดร้อนเย็น2เนาะครับเนาะนวดร้อน1เย็น1
7: เออ
3: ๆแม่จันทร์รู้สึ
7: กว่าเย็น
3: เน
7: าะแม่เนาะเป็น900นั่นบ
3: ่เป็น900ครับแม่ส่ง100เอ็ดบ่ครับ
7: เออส่ง100เอ็ดทีละแม่ว่าได้ไปดอกแต่ว่ากินเย็นนี่อาจสิได้ไปกรุงเทพอยู
3: ่ครับผมได้ครับได้ครับ
7: เออๆส่งมา2เก้าทีละเมี่ยง100เอ็ดทีละ
3: ได้ครับเป็น900บาทนะครับแม
7: ่เ
3: ออจ้าจ้าเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่จันทร์ครับสวัสดีครับแม่จิติมาครับ
8: จ้าสั่งกาแฟจ้ะลูก
3: จ้าแม่เอากี่กล่องจ้า
8: เอา4กล่องจ้า
3: เอา4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
8: เอาผ้าขนหนูค่ะ
3: แถมเป็นผ้าขนหนูเนาะแม่เน
8: าะจ้าเอาสีฟ้านะคะ
3: สีฟ้าได้ครับแม่ครับ
8: จ้า
3: อยู่ให้ครับแม่ขอบพระคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงนะ
8: จ้าชมพรปากค่ะ
3: ครับแม่สวัสดีครับ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
10: น้องสาวเอ๋ยเก้าสี่ห้าสิบสี่ห้าให้ห่างแต่ให้หน้าสวนคุณเด๋อส่วนหัวใจสองเฮาอย่าสิเพ่พังมาหากของเฮาขันมันจางขึ้นนานให้เอาเกลือลงเตือนเลยเด๋อขันมันซึมให้มันซึมแต่สายใจ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: โปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอพุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายกับพระชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: Café Tui?
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: กาแฟสี่กล่องจ้าก
0: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
1: จ้า
0: แม่
1: อันยาตานำเด้อ
0: เอาย
1: าตากระป๋องเท่าไหร่นะ
0: 650ครับแม
1: ่650เอา2กระป๋อง
0: เอา2กระป๋องได้ของแถมไงผู้นี้บาทที่นี่หันได้2กระป๋องที่แม่ก็เอื้อนขึ้นได้คร
1: ับ
0: จ้า2กระปุกจ้ะดอกยังกระป๋องคืออะไรตัวเ
1: ว้ยไม่สั่งเฮงแล้วเล่นลืม
0: ครับเป็นอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
1: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
0: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับดีครับสวัสดีครับครับไทก้อนคำครับ
2: ว่าจะโทรมาสั่งยาค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
2: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
0: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
2: 650บาทนะคะ
0: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
2: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
0: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
0: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
2: ตำบลอุบมุงค่ะ
0: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
0: 061
2: 07 094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
0: ่
2: ะ
0: เอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
2: 074
0: 074จ้ะ
2: 4253ค่ะ
0: 4253ทวนนะครับ094 074 4253นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ให้ติดต่อเบอร์นี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
3: แม่แต้มค่ะพ่อสาย
0: แม่แต้มพ่อสายครับผม
3: สั่งกาแฟ
0: 2
3: ชุดเด้อ2ชุด
0: 2ชุด8กล่อง 2,000 บาทแม
3: ่จ้าแถมตะบูล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
0: แถมตะบูล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
3: ค่ะ
0: แม่พ่อสายแม่แต้มแสนสุขนี่เนาะ
3: ค่ะ
0: ครับแม่กาแฟเบิร์ดกาแฟจามาควันที่13ทรงหดแม่14นะครับเด้ออีก 2-3 มื้อนี่เด้อ
3: ค่ะค
0: ่ะแถมสบู่ล้างหน้ากับนวดเย็นเนาะ
3: ค่ะ
0: ครับแม่สวัสดีครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
3: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลป้าสิจ้างยาเอ็นนวดแม่
0: อย่าหนวดเอาสูตรได้แน่แม
4: ่สูตรเย็น
3: สูตรเย็น
4: 2ขวด
3: สูตรเย็น2ขวดไปสั่น
0: เอานวดเย็นสูตรคู2นวดเย็น2ขวด300บาทครับแม
3: ่จ้า
0: อ่ะยังเดี๋ยวบ่เอายังเงินน้ําบ
3: ่บ่จะเอานี่มาลองก่อน
0: เอานี่ไปลองก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
3: แม่ทวินทองจันท
0: ร์แม่ทวินนามสกุลทองจันทร์ถูกต้องมั้ยคะ
3: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีเมย
3: ์บ้านเลขที่74หมู่7
0: 74หมู่7ตำบล
3: ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
0: ตำบลหนองใหญ
3: ่อำเภอกาฬสิน
0: ธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
3: จ้า
0: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม่
3: จ้า
0: จ้าหวัดดีจ้า
3: ขันบ่ฮอดมื้อนี้ก็ฮอดอื่น
0: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นกับมื้อฮื้อแม
3: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ทวินครับ
3: จ้า
0: สวัสดีครับแม่ทองตา
5: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม่
5: เอาวันยาตาเลือดนิดนึง
0: ยาตาปุ๊กนึงครับแม
5: ่อันกาแฟ
0: ครับ
5: กาแฟ2
0: กาแฟ2อีเมลยังแถม
5: เอาน้ำมันนวดสีขาว2ปุ๊กเด้อ
0: เอานวดขาวน้ำ2บ
5: ่จ้าน
0: วดเย็น2กระปุกครับผมเป็น 1,250 บวก300 1,550 บาทอีเมลยังแถมครับ
5: เอายังแถม
0: เอายังแถมดี
5: อันชาคุ้งน้ำบ่ล่ะ
0: งามเลยแม่เป็นผ้าถุงลายไทยงามดีขึ้นอย่างนี
5: ้โอ้เอาผ้าถุงจะได
0: ้ได้ครับพี่แม่อยู่ดีไม่แห้ง
5: เออก็ค่อยใส่ค่อยมากยิ่งละก็ฟังลูกฟังเต้ายิ่งละ
0: จ้าพี่แม่สุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อแม่เด้อ
5: ยาแม่ทางบุตรโตไปที่ชื่อขันคลองบุตรบุตรแม่กับบุตรโตไปหา
0: จ่าแม่จ่าแม
5: ่ขอบคุณเลยเวลาเป็นเงินเป็นคำเนาะ
0: เอ้ยบอลากระโทมาได้เรื่อยๆครับแม่ครับ
5: โชคไปได้ยุ่งยากเกิดของลูกของเต่ามีล่ะ
0: โอ้ยบอเกิดดอกโทมาโลดโอเคได้แม่เด้อขอบคุณที่แม่หลายๆเด้อ
5: จ้าเป็นยังไงล่ะนั่งมันไป
0: นั่งแล้วแม่นั่งแล้วเพิ่นนั่งแล้วกำลังอยากสีข้านอยากสีลูกอยากสียางยันเป็นยางก่อนข้านอยู
5: ่โอ้แข็งแรงเนาะ
0: ครับเพิ่นแข็งแรงครับพอดีมันมีอุปกรณ์นั้นซอยหลายเด็กน้อยสมือนี่มันมีอุปกรณ์นั้นเป็นดิ่งดึงเป็นยังไงเพิ่นหัดไอออกกำลังกายขาเพิ่นนะขาเพิ่นเล็กแข็งแรงครับ
5: โอ้
0: ครับผมครับผมโอเคครับแม่ครับแม่ขอบคุณนะครับ
5: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: 1,000เท่าไหร่ก่อนล่ะ
0: 1,550 บาทครับแม่
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าเป็นอารี
6: จ้า
0: จ้าแม่
6: จ้าเป็ด
0: จ้าแม่กาแฟกี่กล่องคะ
6: เอา4กล่อง
0: 4กล่องนี่แม่ยังแถม
6: แถมเอาผ้าขนหนูคือเก่าล่ะ
0: ผ้าขนหนูคือเก่าเนาะแม่นารีผู้วาดเขียนเนาะ
6: แล้วเอาสีเขียวๆเด้อมีบ่
0: มีครับแม่สีเขียวมีครับสีเขียวเหนียวซับ
6: น้ำใช่ไหมหมูสีเขียว
0: ๆได้ครับแม่ต้องออกไอ้13คนแม่14เด้อกาแฟเบิดเด้อกาแฟสิมามือฮือลูกส่งออกให้เด้อ
6: จ้ามือฟ้ามือเฮืองจ้า
0: สุขภาพแม่วันที่สิบสี่ครับผม
6: จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับ
1: จ้าย่าเพิ่นสิสั่งยาย
0: าได้ครับขออนุญาตครับ
1: จ้า
2: ถามเขาเนี่ยยากระจายเซ็นกล้องเท่าไหร
1: ่ครับถามๆยา
0: ครับผมจะใส่เซ็นกล้องละ450บาทค่ะแม่
1: บ่ได้ยินนี่น้ำ
0: กู
1: บ่ได้ยินกูสิบอกเอามึง
0: กระจายเซ็นกล้องละ450บาทครับ
1: ยากระจายเซ็นนะกล้องเท่าไหร่ลูกล่ะ
0: 450บาทค่ะแม่450บาท
1: อันนั่นได้บาทนี่กาแฟได้บาทนี
0: ่กาแฟกล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับ
1: บ่เอาแม่มุกแม่อยากได้แต่กระจายเซ็นกับกาแฟกล้องนึง
0: ครับเป็น800บาทเป็น800บาทครับแม่
1: โอ้ผมมีเงินเต็มผมมีเงินแถมแม่นบ่
0: จ้าถ้าบ่ครบ 1,000 บ่มีแนวแถมคันแม่อยากได้ของแถมแม่เก่าเป็นกาแฟ2กระใสเซ็น1มันเป็น 1,050 บาทก็ได้ของแถม
1: บ่เอาเท่านั้นล่ะลูกล่ะ
0: จ้าส่งคุณแม่หยังครับขอซื้อที่อยู่แม่แน
1: ่หมู่ที่7
0: บ้านเลขไอ้แม่ซื้อมาจังได
1: บ้านเลขที่100แม่บัวสุภาพันธ์
0: เดี๋ยวเด้อครับเด้อแม่บัวนามสกุลสุภาพันธ์บ
1: ่จ้า
0: บ้านเลขที่100บ่
1: จ้า
0: หมู่ใดครับ
1: หมู่ที่7
0: หมู่7ตำบล
1: ตำบลหนองแคน
0: ตำบลหนองแคนอำเภออ
1: ำเภอดงหลวง
0: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่จะได้ของวันที่14เด้อกาแฟเบิดรอกาแฟมาแล้วส่งพร้อมกันเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่บัว
1: จ
0: ้
1: า
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่บานเย็น
3: จ้าจ้าบอยบอยจ้าอันส่งอันนั้นมาให้แม่ก่อนได้ไหมลูกยานวดนั่นแหมยาของยายหมดยายลืมดู
0: เนี่ย
3: มือว่าแม่เบิร์ดแหม
0: มือว่าอีเมล
3: จ้ายานวดที่แม่สร้างไว้แม่ส่งมาก่อนได้บ
0: อมือว่าอีเมลผัดว่าส่งพร้อมกันเพราะว่าเขาปิ้นออเดอร์ไปแล้ว
3: พ
0: ี่โอ้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไออีกมือสองมือนึงแม่อดเอาใกล้สิได้แล้วล่ะ
3: มือสองมือติอดเอาติ
0: แมนครับอดเอาเนาะแมนเนาะ
3: แมนลืมแมนล
0: ื
3: ม
0: เอาว่าอีเมลว่า
3: ออเดอร์เขาส่ง
0: แมนเขาเขาปิ้นไว้แม่แม่หมายถึงว่ารอออเดอร์มาเขาติดแพ็คติดอิงสีหน้ามันติดไปไล่หาลูกยันเขาหาบ่เห็นหรือมันสีนั่นแน่
3: ติเป็นสั่งติ
0: จ้าเพราะว่าเขาอีเมลสั่งปุ๊บน้ำลูกเขาก็ปิ้นออเดอร์ปิ้นใบลาบิวใบลาบิวไปใบไล่ซื้อออกมาปรื๊ดออกมาแล้วเป็นใบออเดอร์ออกมาแล้วเออรอดของมาปั๊บเขาแพ็คลงกล้องแล้วก็ติดตับไปโหลดที่สินะจ้าได้ๆๆเดี๋ยวผมจะลองแจ้งน้องเบิ่งว่าหาเห็นบ่หรือจังได๋เนาะแม่เนาะเพราะว่าออเดอร์จองมันหลายนะครับเนี่ยจ้าจ้าเดี๋ยว
3: จ้าจ้าร
0: ับพร้อมกันเนาะแม่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตรับ
4: ได้ครับแม่บุญมีลำทอง
3: จ้าอยากได้กันกาแฟน้ำจะกล่องค่ะ
0: กาแฟ1กล่อง350บาทคุณแม่รอวันที่13ส่งออกถึงแม่14นะครับอีก3วันค่อยได้รับของนะกาแฟหมดนะ
3: จ้า
0: จ้า
3: ต้องมาให้ฉันแม่ฉันยังคอกอยู
0: ่จ้า
3: ว่าติดแป๊บมาสิโชว์ไปมื้อนั้นก็บ่ได้โชว
0: ์จ้า
3: ว่าเพิ่นเบิดบ่จ้า
0: จ้าวันอีก3วันถึงจะได้ของนะแม่นะ1กล่อง350บาทนะจ้า
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
3: จ้าสวัสดี
0: ครับผมสวัสดีครับแม
3: ่ยังโทรไปอยู่มื้อสมมติจะโทรจ้าเถื่อ
0: จ้าจ้าจ้าโทรเด้อบัดนี้เด้อแม่เด้อ
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: จ้าจ้า
5: ขันครับ
1: ฮะ
5: ครับผมบ่าวบอยครับ
1: โอ้ยพ่อหาหลายเสียแล้วยาแม่เบิดแล้วบอยเอ้ย
0: เออสายมันบ่ว่างอีเมลลูกไส้ขออภัยได้หลายอีเมลเอาหยังแน่
1: จ้า
0: โ
1: ฟนอันเอาก็โทรไ
5: ว้วันนี้ก็ไม่ผ่านครับ
1: อันกาแฟ
0: กาแฟ
1: 2กับอันยาไข้เซ็นน่ะ
0: กาไซเซ็น
1: 2
0: ครับผมเป็น 1,500 บาทแม่เอาหยังแถมบัดนี
1: ้เอาแถมที่เอาอันสูตรเย็นน่ะนะยันวดสุดเย็นน่ะ
0: สุดเย็นเนาะแม่เนาะอีเมลรอวันที่14ใครได้ของเด้อกาแฟ
1: วันที่14บ่
0: จ้ากาแฟไอ้ของ
1: มื้อนี้วันนี้เท่าไหร่มื้อนี
0: ้มื้อนี้วันที่11ครับแม่อีก3มื้อเด้อของ
1: เออ11 12 13 14เออพอดีแล้วแม่ได้ไปหน้า
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับ
1: จ้าๆ
0: เด้อจ้า
1: จ้า
6: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
7: นุ่มบ่อยมันบ่จ้ะ
6: นุ่มบ่อยครับผม
7: ช่างยานวดแม่สองกอง
6: ยานวดสองกองนะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
7: สูตรเย็น
6: สูตรเย็นสองกองส่งคุณแม่ยังครับ
7: คุณแม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
6: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 125 125
6: 125หมู่ที
7: ่หมู่ที่9
6: หมู่9ตำบล
7: ตำบลพ้นสูง
6: พ้นสูงอำเภออ
7: ำเภอสว่าง
6: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
7: จ้าบ้านดอนเจริญ
6: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะส่งให้เด้อลูกขออย่ารับสายก่อนเด้อ
7: จ้าจ้า
6: คุณน่ะครับ
9: จ้าแม่อยากได้อันยานวดจักสองปุ๊ก
6: ยานวดสองปุ๊กเอาสูตรได้แน่ครับ
9: เอาจักสูตรรอด
6: เอาจักสูตรรอดนะแม่เน
9: า
6: ะ
9: จ้า
6: ได
9: ้อันแม่ว่าอยากถามอยู
6: ่ถามว่า
9: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
6: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
9: จ้า109
6: 109หมู่ที
9: ่หมู่ที่10
6: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอายังแน่เกาะ
9: เอายานวดสองปุก
6: ร้อนกับเย็น
9: อาจจะร้อน
6: นวดร้อนสองปุก300
9: จ้าจ้า
6: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
9: จ้าจ้า
10: ฮัลโหล
6: ครับบ้านคุณให้ก่อนค่ำครับ
10: จ้าย่ายสั่งอันยาบำรุงสายตานะจ้า
6: บำรุงสายตาย่ายเอาจากกระปุกครับ
10: เอากระปุกเดียวก่อนจ้า
6: ครับ1กระปุก650บาทส่งคุณแม่หยังครับ
10: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีชัยศรีทา
6: แม่เพ็ญศรีนามสกุลชัยศรีทาบ่แม่
10: จ้าจ้า
6: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
10: บ้านเลขที่232หมู่ที่1
6: 2
10: สามสอง
6: สองหมู่สิบเอ็ดตำบล
10: บ้านหนองเจริญ
6: บ่อยตำบล
10: บ้านหนองเจริญตำบลแวงน่าง
6: แวงน่างหมู่สิบเอ็ดเนาะแม่เนาะหนึ่ง
10: ยังจ้า
6: หมู่ที่สิบเอ็ดเนาะหนึ่งเนาะ
10: จ้าจ้าจ้า
6: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
10: จ้า
6: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม
10: ่จ้า
6: จ้าสวัสดีจ้า
10: จ้า
11: สวัสดีครับแม่มาลาครับสวัสดีครับแม่มาลาบ่าวบอยครับ
12: จ้า
11: ครับแม่สั่งสินค้าเหรอครับ
12: บอยบ่เนี่ย
11: บอยครับแม่บอยครับ
12: แม่บ่ได้โทรเฮิงเติบเลยบอยเอ้ย
11: จ้าอีแม่ว่าอยู่อีแม่คือมีดโดนแท้ลูกไส้กินหอดอยู่นี่เดี๋ยวนี้
12: แม่สิสร้างอัน
11: เอาได้ดีแม่
12: กาแฟลูก
11: เอากาแฟกาแฟจะมา13ส่งถึงแม่14นะ
12: สองกล่องเด้อลูกเด้อ
11: เอาสองกล่อง600บาทนะแม่เน
13: า
11: ะ
13: เอาสิแล้วสองแสนน่ะ
12: สองกล่องสองกล่อง
11: มันเป็นของแกมีพวกว่า
12: แม่นะลูกเอ้ย
11: สองเอาสองนะแม่เนาะยืนยันว่าสองเนาะ
12: จ้า
11: เอาส่งฮอดแม่วันที่14นะครับกาแฟมา13มื้อฮื้อกาแฟมาฮอดแล้วส่งออกฮอดแม่วันที่14นะ
12: จ
11: ้
12: าอันมากอ่ะ
11: จ้าแม
12: ่อันเปิดเพลงให้แม่ฟังในอัน
11: แม่เพลงไหนแม่เพลงไหน
12: อันสาวโคกลางนะลูก
11: โอ้ได้เลยครับแม่เดี๋ยวต่อจากพระธาตุชัยภูมิรักลูกเปิดสาวโคกลางให้เด้อแม่เด้อ
12: จ้า
11: จ้าขอบคุณครับอีเมลอีพ่อครับ
12: จ้าจ้าจ้า
14: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

พ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังได๋แน่กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่แหละครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดแก๊ด
ม่วนมูนี่อีพ่ออีแม่เอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันกับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโป้แถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็นสองพลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบันเท่านี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหนาหนังหนาหนา

0: อย่าไปท่าตาเจ้าของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปท่าตาจักล่ะว่าท่าใดคู่หม่องเนาะเอ้าสูตรเย็นสีขาวนะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง 1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้น่ะเอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งน้ํากัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮาหม่องนี้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ครับ
2: ครับแม่
1: อยากสั่งกาแฟอีก4กล่องค่ะ
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่แถม
1: ยานวดร้อนค่ะ
2: แถมนวดร้อนนะแม่เนาะได้จ้าวันที่14นะของถึงจะถึงแม่นะ
1: จ้า
2: จ้า
1: จำไว้
2: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่หมอบุญเกิดเนาะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: ครับสมผลปากค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแม่ยุพินยิ้มมุนเลยครับ
4: กาแฟแม่ยุพิน
3: กาแฟซีกอง 1,000 บาทแม่เอาอย่างแถม
4: เอาไปถุงเพื่อเก้าแล้วมันแจกกันเมื่อตั้งแต่เมื่อ
3: ได้ครับแม่กาแฟสีทรงฮอตแม่14ได้ครับได้อีก3มื้อเด้อกาแฟมาลูกทรงออก13ฮอตแม่14เด้อกาแฟมันเบิดเด
4: ้
3: อ
4: ได้จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่ครับครับขอบคุณครับครับแม่ลำพูน
5: จ้าเอาอย่างหน่อยมันได้กดได้จ้าเอาสูตรร้อนเด้อ
3: ร้อนร้อน1กระปุกย่างเดียวบ่ครับ
5: เอาคู่นึงก็ได้เอาสูตรร้อนเด้อ
3: ร้อนร้อน2กระปุกนะแม่เนาะ
5: จ้า
3: 300บาทนะแม่นะ
5: ได้จ
3: ้ะได้ครับอีแม่ของแม่ลำพูนเสียมเหลานี่บอก
5: จ้า
3: อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
3: อีแม่อยากฟังเพลงฟังลำอันไหนบ
5: อฟังลำพูนละจ้าม้วนเบิดละ
3: โอเคครับแม่ลูกชายจัดทรงให้ครับสวัสดีจ้ะ
6: สวัสดีครับแม่สมปองครับ
7: จ้าแม่สิสร้างกาแฟเด้อพันหนึ่ง
6: ครับผมกาแฟเบิดตรงรอดจองเด้อแม่เด้อ
7: จ้า
6: จ้าจ้าอีเมลเอาหยังแถม
7: เอาพันถุง
6: แถมผ้าถุงเด้อแม่เน
7: าะเออจะเอาดอกไงให้แม่หลายแต่เอาดอกมีน้อยแน่นุ่มไปวัดไปว่า
6: ครับผม
7: เออ
6: ได้ครับ
7: ยืดดีสบายยืดตัว
6: สบายดีครับ
7: เออร้านน้อยก็ยืดดีไม่แห้ง
6: อยู่ดีไม่แห้งครับแม
7: ่เออขอบคุณหลายๆลูกเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งคุณพารักษาเด้อให้ล่ำๆรวย
6: ๆครับผม
7: จ้าโชคๆมันมัน
6: เช่นกันครับแม่ขอบคุณครับ
7: จ้าจ้า
6: ครับสวัสดีครับแม่
7: พี่ยูหูจักตัว
6: หูจักครับ88 โมงส
7: ิงห์ว่าว่ามันลืมว่ามันลืมแม่ล่ะสันดอก
6: ครับบ่ลืมครับ
7: ละ
6: สวัสดีจ้า
7: จ้า
3: สวัสดีครับแม่สมหมาย
8: แม่สิสั่งกาแฟจ้า
3: จ้าแม่เอาจักกองจ้า
8: อันเก้ากล่อง7กล่องอัน 2,000 นะค่ะ
3: โอ้8แถม1เนาะแม่เนาะ
8: จ้า
3: ได้ครับแม่ไอของแม่จะได้วันที่14เด้อครับกาแฟมหอ13ลูกทรงออกฮอนแม่14เด้อ
8: จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สมหมาย
8: จ้าขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
8: จ้า
3: ครับผมพี่ครับแม่สมโอ
9: จ้าตั้งยาตาแน่บอย
3: เอากี่กระปุกครับแม่สมโอครับ
9: เอาอันเอากระปุกนึงละกันเอาอันยานวดอันสูตรร้อนเด้อ
3: สายตา1หนวดร้อน2บ่แม่
9: จ้า
3: เป็น950บาทอีแมวยังแถมอ่ะบ่ฮอดพันลูกก็แถมให้
9: จ้าขอบคุณ

0: ขนาดจ้ะ
1: เอา
0: วันผาถุงมันเป็นผาถุงจังได๋บ่อย
1: เป็นผาถุงผ้าเนื้อดีอยู่ได้แม่ใส่สบายอยู่นะครับแม่เป็นผาถุงใส่ปกติมาตรฐานเลยผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายไทย
0: ไทย
1: ครับ
0: สีเขียวบ
1: ่อ่ะพื้นสีเขียวเนาะลูกจะบอกว่าผ้าถุงพื้นสีเขียวเนาะแม่เนาะมีครับมี
0: จ้าจ้า
1: ครับผม
0: สายตานันดีอยู่เพราะว่าเป็นแม่กินนี่กระปุกนี่ที่กระปุกที่สามเลยนี่เพราะว่ามันกินมันเมินออกนะความมันเป็นต่ออย่างที่มันก็เมินออกมันที่เข้าตาดำมาแล้วของแม่มันก็เลยเมินออกอย่างที่เนี้ย
1: โอ้ลูกคือดีใจแต่วันนี้เนาะมันที่เข้าตาดำแล้วมันเมินออกเขาเห็นเพื่อเขาเห็นถึงความแข็งมันมาแม่มันใจเล่นมาบ้
0: างน้ำตากระเช้าไหลจริงสิแม
1: ่โอ้ยดีใจนะมีแม่ดีใจนะมีแม
0: ่อยู่ได้วางหันสร้างน้ำมันอันนุ่มดิววางหันถ้าได้เมิดอยู่เลยสิสร้างน้ำมันน่ายห่างไงนะ
1: ได้ครับแม่สร้างน้ำไผ่ก็ได้คือกันเวิร์ดครับเนี่ย
0: จ้าสร้างน้ำเมิดคือก้นละลานน้ำตรงหน้าก็ได้สร้างแล้วน้ำดิวจะสร้างแล้วน้ำน่ายห่างไงเนี่ยมันสองโยกสามโยกหรือเปล่า
1: ได้ครับแม่สมโอเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะยังจะฟังเพลงอย่างบ่อยังจะฟังเพลงอย่างบ
0: ่อเจ้าสาวครึ่งมือนะเด้อเจ้าสาวครึ่งวัน
1: เจ้าสาวครึ่งวันได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดต่อนี้ให้ครับแม
0: ่สวัสดีจ้าคนหล่อ
1: ครับแม่สวัสดีครับไหมครับ
2: บอย
1: จ้าแม่
2: เอากาแฟให้แม่ในเด้อ2กล่อง
1: กาแฟ2กล่อง600บาทเอาอย่างอื่นได้มั้ยจ้าแม่หรืออย่างเดียว
2: เท่านี้แล้ว
1: ได้แม่ว่าได้แม่จะได้ของวันที่14พุ่นเด้อของมาฮอดลูก13ลูกส่งออกจากบริษัทเด้อ
2: เออกระทำเด้อแม่ฮู้จักอยู
1: ่จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ
2: ่กระทำเด้อฟังนะหมู่เพิ่นนั่นล่ะ
1: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่สมัย
2: จ้า
1: จ้าแม่สวัสดีจ้า
2: จ้า
3: จ้าเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1 ขวด 195 บาท2 ขวด 300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็วานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444

เจ้าเกตลาตั้งดอกไม้ด้านรักษาการซื้อในผ่านเกตบูตรกันรักษาทั้งนั้นเออไผผู้เดินไม้เข่าบ่มีสันไม่บอก

0: อันนี้เป็นวัดจบลงในกันวันนาพระเวทตอนพระเวทเดินดงดันป่าไปพ่อสร้างโบกกรณีและพลินมาแปลงสนาไหวสองตาสมก็เลยถือเพศเป็นดาปวดตัวเป็นฤาษีนางมัตซีก็เป็นพิกาดาปัสซีมัตซีพ่อยเมืองบ้านเจ็ดเดือนเกินขนาดปนีเป็นกันชู่ชกข้อนิมนต
1: ์ยอดกาวอีตาพามสู่ศกที่ประวัติที่จัดเป็นมาแต่ก่อนพามสู่ศกนี่ก็เลยมีอยู่ในท้องในคันก็ทำให้แม่ลำบากหลายอันหลายอย่างที่เกิดมาเป็นคนกะลีบ้านกะลีเมียงพามสู่ศกนี่ก็เลยอยู่ในท้องในคันทำให้แม่เจ็บแม่ปวดทำอยากนั่นอยากนี่อยากกินทับแมลงมีอยากกินบีแมลงวันอยากกินสันมีที่โตไปตัดโยธิวัดบ้านกกอกผู้หลอกอยากไปหลายอย่างพามอยากนั่นอยากนี่อยู่ในท้องป้อนข้อใหม่ยังมาเรียกอย่างคุณแม่ครับคุณแม่ครับขอกินกล้วยสักเก้าหวีกินกล้วยเก้าหวีลุกก็ไปอยู่ในท้องอีกเหมือนเดิมแต่พามนี่ลำบาก

0: จริงๆทําให้พ่อแม่ลําบากพอออกมาแล้วตาพานนี่โอ้ยเก็บอยู่ตั้ง3เดือนกว่าสิออกมาได้พอออกมาแล้วอาศัยผู้ใดก็ตายไปอาศัยป่าอาศัยแม่บ่อนใดก็ตายไปอยู่ปู่ย่าก็ตายไปเพิ่นเลยไปอยู่ที่วัด
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ํามื้อนี้บักลาก่อนค่ําบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ําบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ํากาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090 0292-7444
3: สุนทรชัยครับ
4: ครับสังยานะครับผม
3: ได้ครับเอาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีครับกาแฟน้ำมันนวด
4: ยาจางยาจางมีอะไรครับยาจาง
3: ตัวบำรุงใส
4: ครับเอากระปุกนี่ครับผม
3: 1กระปุกเนาะได้ครับ650
4: กระปุกได้ครับผม
3: 650บาทครับ
4: โอ้ครับติดใช่ไหมครับ
3: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: นายขวัญชาติแสนรัง
3: ขวัญชาติแสนรัง
4: แสนรัง
3: รังรอเรือนะ
4: รังรอลิงครับผม
3: รังรอลิงโอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 42หมู่7
3: 42หมู่7ครับตำบล
4: พวนทอง
3: อำเภออ
4: ำเภอเรณูนคร
3: อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมเนาะ
4: ครับผม48170ครับ
3: 48170ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเนาะลงท้าย5453
4: ติดต่อเบอร์นี้นะครับผม
3: ได้ครับรอประมาณ2วันนะครับอย่างเร็วก็ถึงพรุ่งนี้อย่างช้าก็วันมะรืนนะครับจ่ายแค่650นะไม่มีค่าขนส่งบวกเพิ่มนะ
4: ครับผมครับ
3: ขอบคุณครับคุณพ่อฟังเพลงอะไรมั้ยลูกชายเปิดให
4: ้ไปฟังมาฟังครับพอดีพี่ชายฝากซื้อครับฝากตัวให้ครับ
3: ได้ครับได้ขอบคุณมากนะครับ
5: สวัสดีครับบัตรให้ก่อนค่ำครับบัตรดี
6: ค่ะขอสั่งกาแฟหน่อยค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
6: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
5: เป็นโปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 แถมปี1กล่อง
6: ราคาไม่ลดเลยเหรอคะพี่เพราะว่าหนูเคยสั่งฝากพี่เขาสั่งครั้งนึงแล้วค่ะ
5: ได้เต็มที่ได้แค่นี้ครับผม
6: เหรอคะ
5: เพราะว่าเราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วย
6: ค่ะเอาโปร4กล่องแล้วกันค่ะ
5: อีกกล่อง 1,000 บาทนะครับเอาของแถมเลือกได้1ชิ้นครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟ
6: เอาไงเสื้อเอาวะ
5: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟหรือจะเอาเป็นน้ำมันนวดก็ได้
6: น้ำมันนวดนี่เป็นของอะไรคะของพี่เอง
5: ครับใช่ครับ
6: นวดคลายกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนี่เหรอคะ
5: ใช่ครับ
6: ค่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะส่งมาที่อยู่บ้านเลขที่219นะคะ
5: ขอชื่อผู้รับสินค้าก่อนครับชื่อนามสกุล
6: ตาลทิพย์หานธงชัยค่ะ
5: คุณตาลทิพย์หานธงชัยตาลหรือปาน
6: ตาลค่ะปอปลาสระอาน้องหมูค
5: ่
6: ะ
5: ปานทิพย์หานธงชัยครับบ้านเลขที่ครับ
6: 219ค่ะ
5: หมู่ที
6: ่หมู่8
5: ตำบล
6: ตองโขบค่ะ
5: ตองโขบอำเภอ
6: โคกสุพรรณค่ะ
5: จังหวัดสกลนครเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับน้ำมันนวดเอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับถามคุณแม่หน่อย
7: เก็บหัวเข่า
6: เอา
5: ที่แถมนะ
6: แกมีปัญหาเจ็บเข่านะคะเอาสูตรร้อนไปค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับถ้าปวดเข่ามือชาต้องเป็นสูตรร้อนได้เดี๋ยวผมแถมให้ไปลองใช้ดูครับ
6: ค่ะ
5: ครับครับสวัสดีครับ
6: จะส่งวันนี้เลยไหมคะ
5: จัดส่งวันนี้น่าจะถึงวันพรุ่งนี้อย่างไวอย่างช้าก็วันมะรืนครับจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง
6: ค่ะ
5: ครับผมขอบคุณมากครับ
6: ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะ
8: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรต้นคำครับ
9: สวัสดีค่ะได้จัดรายการไหมคะ
8: จัดครับ
9: ตอนนี้จัดหลังไมค์ใช่ไหมคะ
8: หลังไมค์ครับ
9: เคยสอบถามคุณแล้วไอ้ก้อนคำนี้สายตามันเท่าไหร่นะ
8: 650บาทครับ
9: 650มันมียานวดแก้เมื่อยนะคะตามผู้เฒ่าผู้แก่ก็ปวดเมื่อยอ่ะ
8: มีครับ
9: มันกระปุกเท่าไหร่คะ
8: ยานวดแก้เมื่อยกระปุกละ195บาท2กระปุก300ครับ
9: 195
8: 2กระปุก
9: ถ้าเราบวกมันเท่าไหร่นะเดิมทีมันเท่าไหร่2
8: กระปุก300ครับใช่ครับ2กระปุก300บาทครับ
9: ที่จริงมันเศษส่วนเท่าไหร่นะ195คูณกัน2กระปุกเนี่ย
8: ถ้า195คูณกัน2กระปุกก็390
9: เออว่าแมนบวก2กระปุกเห็นไหม195เป็นเท่าไหร
8: ่390ครับ
9: 390แต่ว่าเจ้าขาย300ถ้วนนั่นป่ะ
8: ครับถ้า2กระปุก300ถ้วนครับ
9: มันชื่ออะไรนะยาแก้ปวดเมื่อย
8: ก้อนคำทั้งหมดครับในแบรนด์ก้อนคำทั้งหมดครับ
9: โอ้ในบริษัทเครือข่ายนี้ได้หรอก้อนคำ
8: ใช่ครับ
9: 650 บวกกันเท่าไหร่นะ690กับ
8: ได
9: ้ไอ้300
8: 950ครับ
9: 950
8: ครับ
9: คุณ
8: ครับ
9: ไม่มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
8: นี่คือโปรแล้วครับเพราะปกติน้ำบำรุงสายตามัน 1,000 นะนี่เราขาย650นี่คือโปรแล้ว
9: โอ้แบบว่าลดราคาในตัว
8: ครับผม
9: โอเคมันรวมยอด2ตัวนี้คือ950ใช่ไหมคะ
8: ครับผม
9: เอาส่งมาให้หน่อยค่ะ
8: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
9: แววตาคำล่าค่ะล่าไว้โทร
8: ค่ะ
9: ขอเห็นนำ
8: หอนำรอลิงไม่โทรคำล่าโอเคครับบ้านเลขที่ครับ
9: ใช่ค่ะ73 หมู่ 6
8: 73หมู่6ครับตำบล
9: แหลมหกตำบลโนนแหลมทอง
8: โนนแหลมทองอำเภอ
9: สหัสขัน
8: ธ์สหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
9: ค่ะ46140แหละ
8: ครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
9: าะเบอร์นี้ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึง
8: ครับ
9: เพราะว่าตัวเองอยู่ทุ่งนาอีกเบอร์นึงเขาจะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันหมายเลข080
8: ขอแค่รับสายก็พอครับหมายถึงว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามขอแค่รับสายแล้วก็บอก
9: ไม่เขาไม่มาส่งให้เราค่ะแต่พอดีมีพี่น้องอยู่ที่บ้านให้เขาไปส่งจุดนั้น
8: อ๋อไม่เป็นไรเราบอกเขาแล้วก็บอกว่าให้ไปส่งกับพี่น้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเอาตังค์ให้อะไรเงี้ยแล้วก็โทรบอกพี่น้องอีกที
9: ไม่ไม่คุณมิกคุณเขียนอีกเบอร์หนึ่งได้ไหมคะเผื่อเคอรี่มันโทรหา
8: ต้องแจ้งเขาไว้ด้วยนะครับไอ้เจ้าของโทรศัพท์ว่าสั่งของแล้วรับให้หน่อย
9: ใช่แจ้งค่ะพอดีเขาเป็นหลานนะคะ
8: ได้ครับเบอร์โทรครับ
9: 080
8: 080ครับ
9: 136
8: 136ครับ
9: 2651
8: 2651ครับ080-136-2651นะครับ
9: ค่ะแล้วก็อีกเบอร์080ที่โทรหาคุณ067-2513
8: มันลงได้เบอร์เดียวครับจะให้ลงเบอร์ไหนครับ
9: เอาลงได้เบอร์เดียวเอาลงเบอร์นี้ค่ะ080-136
8: ได้ครับได้ครับ
9: 2651เน
8: า
9: ะ
8: ให้ลงเบอร์นี้เนาะ2651นี้เนาะ
9: ค่ะค่ะ
8: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับบ้านสวนไทยก่อนครับครับ
10: คนเดือดท้าบ้านกาแฟเดี๋ยวพอทีว่าชาชิมชาแจงตาสว่างเหมือนกัน
8: ครับกาแฟก่อนครับนี่แหละครับพ่อ
10: บ
8: ่ครับผม
10: มันขาจะเดินบ
8: ่ไอ้กล้องเดียว350พ่อ2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับถ้าซื้อ4กองพันกับมีของแถมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มครับพอครับ
10: มันเท่าไหร่ก่อนก็2กองละ
8: กองละกองเดียวกองเดียวเนี่ย350 2กอง600 4กองพันถ้าซื้อ4กองพันกับมีของแถมให
10: ้5ตังค์สัก2 2กองได้ได้บ
8: ่ได้ครับพอ2กอง2กองนี้6อ่ะ600บาท
10: ครับ
8: ได้ครับส่งคุณพ่ออย่างครับขอซื้อที่ยูอีพ่อแน
10: ่พ่อสมพงษ์ใช่สิริ
8: พ่อสมพงษ์ชัยสิริเนาะพ่อเนาะ
10: ครับ
8: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
10: 38หมู่1
8: 38หมู่1ตำบล
10: พระแก้ว
8: พระแก้วอำเภอ
10: พนมไ
8: พรพนมไพรจังหวัด101เนาะพ่อเนาะ
10: คร
8: ับได้ครับผมเบอร์โทรกับติดต่อคุณพ่อเบอร์นี้เนาะ9355เนาะ
10: ครับอันไม่ได้เง
8: ินแต่ลูกส่งออกให้มือนี่ยังเร็วกับฮอดอีพอมืออื่นยังสากกับมือฮื้อพอใจแค่600บ่มีค่าขนส่งเด้อครับค่าขนส่งทั้งหมดจังออกให้อีพอฟังเพลงฟังก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดให้ครับพอสมพงษ
10: ์ก็ได้ครับเปิดมันวนจักรก็ได้ดอก
8: ได้ครับอีพอครับขอบคุณครับพ่อครับ
7: แม่เข็มครับ
11: ค่ะ
8: จ้าแม
11: ่สั่งกาแฟอีดู
8: เอากี่กล่องจ๊ะ
11: เอา 3,000
8: เอา 3,000 เอาอะไรแถม
11: อันเอากาน้ำห้นกับแก้วกาแฟมันใหญ่กว่านี้บ่มีบ่
8: แก้วมันจะมีขนาดนี้ล่ะครับแม
11: ่บ่มีขนาดนี้ก็เอาขนาดนี้ล่ะ
8: ได้
11: อันกาน้ำห้นเด้อ
8: กาน้ำห้นกับแก้วกาแฟเนาะกาแฟ12กล่องเนาะแม่เนาะ 3,000 บาทเนาะ
11: เออ
8: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกแถมกาน้ำร้อนกับแก้วกาแฟให้นะครับเดี๋ยวแก้วให้2ใบเลยนะแม่นะ
11: จ้า
8: จ้าโอเค
11: ย่าไปหาหมอเมื่อวานนี
8: ่เป็นจังได๋แม
11: ่อันใจแม่หันเพิ่นว่าตะกี้หันระยะสุดท้ายแล้วระยะ5แล้วเพิ่นกินกาแฟนี่เพิ่นลุกลงมา4แล้วเพิ่นว่าวานนี
8: ่โอ้

0: ดีครับ
1: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนครับ
2: จ้าแม่เด็กสร้างยานจะนวดไหมลูก
0: จะมานวดก่อนค่ำสุดร้อนสุดเย็นป่ะครับแม
2: ่ค่ะแม่ค่ะ
0: ตาสอง
2: แม่บอกลูกสาวหันมันกดบัก
0: อ๋อตา
2: จะเรียกมาตัดสายจ้า
0: ส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่ขา
0: ส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: แม่วาสนาค่ะแม่วาสนาจัตุรัส
0: จัตุรัสครับผมมาเลขที่เท่าไหร่ครับแม
2: ่207หมู่1ครับ1
0: 207หมู่1ตำบล
2: หนองแสน
0: อำเภอหนองกงสีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
2: ค่ะบ้านหนองริ้วหนังลูกในตลาดเลยเด้อ
0: บ้านหนองริ้วหนัง
2: ในตลาดเออค่ะ
0: ครับในตลาดหนองกงสีเลยเนาะในตลาดเนาะ
2: ในตลาดน้องอยู่หนังลูกเพราะเป็นน้องสีเลย
0: โอเคครับ
2: ที่หน้าธนาคารเลยธนาคารลูกสาวขายทอดปุ๋ยนะกรุงไทยก็ลูกเขยลูกสาวก็กรุงไทยส่งที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: โอเคครับแม่เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
2: าะค่ะค
0: ่ะได้ครับได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่รอประมาณวันพรุ่งนี้ของเราจะถึงครับ
2: ค่ะ
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: จ้าแม่เป็นแม่ชีเด้อ
0: ขอครับแม่ชีครับรัชการครับ
2: ค่ะ
0: งั้นให้ส่งเป็นชื่อแม่ชีเลยหรือว่าส่งเป็นลูกสาวครับ
2: ค่ะค่ะค่ะจ้ะส่งแม่ชีเลยลูก
0: ครับ
2: มาถึงร้านขายทอดกล้วยก็เข้ามาหาในหรือลูกสาวเขาก็ได้ไง
0: ครับแต่ว่าลูกส่งคันขนส่งเอกชนเดี๋ยวเขาจะโทรหาอีกทีนะครับแม่ชีรับสายนะ
2: ค่ะค่ะลูกสาว
0: น้ำนมัสการครับครับแม่ดวงใจครับสวัสดีครับแม่ดวงใจครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับบ้าบอยครับ
3: อันว่าที่ถามมึงว่ากาแฟนี่มันกินเต้าช่องแรงช่องได้อยู่บ
0: ่ได้ครับเสาแรงได้เลยครับแม่ครับ
3: อันกาแฟที่ซื้อมาแล้วนี่ล่ะ
0: จ้า
3: ว่าที่กินไปแค่มื้อเช้าบาดมันหมดคือบ่คักเลยอยากกินอีกช่องนึงตอนเย็นนะหรือกินเที่ยงบ่
0: ได้ครับกินใบก็ได้แม่กินแค่ช่วงบ่ายๆก็ได้บ่ายๆหรือแรงๆก็ได้ครับนอนหลับคือเก่า
3: จ้า
0: จ้าแม
3: ่มันปวดหัวเข่านี่นะมันปวดหัวเข่านี
0: ่ได้ครับกินได้เลยนะครับ
3: เออ
0: ครับ
3: ม
0: ัน
3: กินได้ทั้งไม่อีกอยู่มันกินเบิดก่อน
0: ครับแม่ครับขอบคุณครับ
3: เลยอยากพูดว่ากินแนวนั้นแนวนี
0: ้ครับผม
3: กินยากเลยได้นะ
0: ครับกินได้ได้ทุกเวลาครับแม่วันหนึ่ง 3-4 ซองก็ได้แล้วแต่เรา
3: แม่เจ้าหิวดี
0: บ่มีผลเสียกับร่างกายครับแม่ครับ
3: ก็คือแล้วกาแฟครับอันเท่านี้ละขอบคุณหลายๆเด้อ
0: ครับมันเป็นกาแฟคาเฟอีนตามครับคุณพ่อคุณแม่กินได้เลยเด้อ
3: จ้า
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
4: กินไม่ได้ไหนจะกินได้กินไม่งูแม่ก
0: าแฟครับแม่ตุ้น
5: ฉันรับประเดี๋ยวขอเงินเมื่อวานนี
0: ่โอเคค่ะแม่ขอบคุณที่โทรมาบอกครับจ้าโอเคค่ะแม่ขอบคุณเด้อจะมาขอสวัสดีครับแม่เตียวครับครับผม
5: อันไม่ดันเงินสร้างกาแฟนี่จ้า
0: ได้ครับออกจากกล้องครับ
5: อันเฮ็ดจังได๋ยังสิได้อันวิทยุ
0: แปดกล้อง 2,000 ครับแถมวิทยุครับ
5: แถมได้วิทยุบ่จ้ะ
0: เราเลือกเป็นวิทยุเป็นการน้ำห้อนเป็นผ้าห่มพื้นใหญ่เลือกรับเป็นกาแฟแถมอีกหนึ่งกล่องถ้าเป็นแปดกล่อง
5: อ๋อมันบ่ได้สองชิ้นสามชิ้นเนี่ยบ่ของแถม
0: ถ้าสองชิ้นก็จะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดอย่างเงี้ยได้สองชิ้นได้แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่จะได้ชิ้นเดียวครับ
5: โอ้คันเป็นวิทยุอย่างเดียวอันบ่
0: จ้าครับ
5: เอาวะเอาวิทยุ
0: ยายพี่ลาเนี่ยนะครับเน
5: าะจ้าทรงของเก้านี่ล่ะ
0: ค
5: นอยากได้วิทยุ
0: ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจัดส่งให้ครับพี
5: ่จ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บุตรศรีครับ
6: ค่ะ
0: ครับ
6: ไอ้เรื่องบุตรศรีคนฟังวิทยุคนว่าไอ้เด็กกาแฟเอียงใช่ป่ะ
0: กาแฟก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำครับเอาจากกระปุกครับเอาจากกล่องครับ
6: กล่องนึงมันมีเด็กสอง
0: กล่องนึงมี10กล่องครับ
1: ก็บาดเนาะค่ะ

0: สอง
1: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาท
0: เอากล่องหมดค่ะพูดว่าจะเอากล่องหนึ่งว่องเบิ้งซะก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ1กล่อง350บาทแม่บุตรสีผมผู้หญิงเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
0: ค่ะค่ะแม่ค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวจับต้องแทนครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับแม่ลิศครับ
2: จับจับช่างอันกระเพาะนะครับ
1: ได้ครับแม่ลิศเราแซวนี่เนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับอันน้ำมันนวด2กระปุกเลยครับ
1: น้ำมันนวดด้วย2กระปุกกาแฟ4กล่องเหมือนเดิมเหรอครับ
2: ครับ
1: น้ำมันนวด2เอาร้อนกับเย็นเหรอครับ
2: ครับร้อนกับเย็นครับ
1: ร้อนกับเย็นแล้วพ่อเอาอะไรแถม
2: เอาเสื้อเสื้อแขนยาวก็ได้มีเบอร์ XL บ่ครับ
1: มีครับมีครับ
2: ครับครับครับครับ
1: ครับพ่อขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงนะพ่อนะที่อยู่เดิมเนาะ
2: ครับครับครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ครับแม่สีสมรครับ
4: ค่ะช่างกาแฟค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับคุณแม่เอากี่กล่องจ๊ะ
4: มา4กล่องค่ะ
3: เอา4กล่องของแถมคุณแม่รับเป็นอะไรดีจ๊ะ
4: เป็นอะไรผ้าถุงได
3: ้ผ้าถุงเนาะแม่เน
4: า
3: ะจ้าได้ครับได้ครับคุณแม่กินแล้วก็สุขภาพดีขึ้นอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: จ้าขอบคุณคุณแม่มากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ลูกใจเปิดให้
4: คนใดก็ได้ดอกย่ายโมเดลอันซีเรียส
3: ได้ครับขอบคุณคุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่ซีสมอนเด้อ
4: ว้า
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: จ้าลูกบอย
3: ครับแม
5: ่แม่สีสั่งกาแฟสี่กล่องจ้าก
3: าแฟสี่กล่องเนาะคุณแม่คุณแม่เอาอะไรแถมจ้า
5: โอ้เอาเสื้อแขนยาวด้วยลูกด้วยเม้นสีน้ำเงิน
3: เสื้อสีน้ำเงินเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
3: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เลยแม่ฟัง
5: โอ้จ้า
3: สว
5: ั
3: สดีครับแม่แหลมทอง
6: อันนี้ก็แค่อันนี้สองกล่องนะจ๊ะ
3: เขาจะกล่องแม
6: ่สองกล่อง
3: สองกล่องหกร้อยบาทแม่แหลมทองเผาควงนี่เนาะ
6: จ้าอันของแถมได้ป่ะจ๊ะ
3: สองกล่องก็ได้แม่ถ้าสี่กล่องหนึ่งจะได้ครับ
6: โอ้จ้าจ้า
3: เผาควงเนาะน้ำสกุลเนาะ
6: ค่ะ
3: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกได้จัดส่งให้ครับแม่บ้านผู้ซอยจ้อยเนี่ยเนาะ
6: จ้า
3: โอเคกาแฟ2กล่อง600บาทแม่บอก4กล่องหลดอีกเพิ่มเงินอีก400ก็ได้ของแถมความเด็ดกาแฟเพิ่มอีก2
6: อันบอกเบิกแต่เอา2กล่อง
3: โอเคครับแม่ครับเอา2กล่อง600เนาะ

0: มาสูงไพก้อนคำครับ
1: ครับดูได้ยาหนวดมาลองมึงแน่ครับ
0: น่ะมันหนวดก่อนครับเนาะครับเนาะเอาสูตรไหนดีร้อนกับเย็นหรือเอาทั้งคู
1: ่เย็นครับเอาเย็นลอกมาลอกมึงซะก่อนครับมันอันไหนจะเสร็จโทรใหม่ครับ
0: ครับเอา2กระปุกหรือ1กระปุกครับถ้า1กระปุก195ถ้า2กระปุกมัน300ครับ
1: เอา2กระปุกครับ300เนาะ
0: หนวดเย็น2กระปุก300ครับผมโอเคครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: นั่นคุณสอนท่องโบราณครับ
0: คุณสอนท่องโบราณเนาะครับเนาะ
1: ครับบ้านเลขที่99หมู่4
0: 99หมู่4ตำบล
1: บ้านมีไหนดีตำบลหน้าปลาแซง
0: หน้าปลาแซงอำเภอ
1: ปทุมราชครับ
0: ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับคุณสอนทองอุรานอ่ออ้างสระอูหรือบ่อใบไม้สระอูครับ
1: ครับผม
0: อ่าอ้ออ้างหรือบ่อใบไม้อูรานหรือบูราน
1: บูรานครับ
0: บ่อใบไม้เนาะ
1: ครับ
0: โอเคครับผมรับทราบครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ9155นี่เนาะ
1: แมนครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับรอประมาณ 2-3 วันได้ครับสินค้าฮอดเด้อจ่ายเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มครับ
1: ครับ300แมนบ่ครับ
0: 300ทวนครับผม
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
2: จ้าอันช่างกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับเอากี่กล่องครับแม่
2: 4 กล่องค่ะ
0: กาแฟ4 กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
2: ผ้าขนหนูค่ะ
0: ผ้าขนหนูเนาะของคุณนินเนตรนวลกลางที่อยู่เดิมนี่เน
2: าะจ้านั่งกองสีค่ะ
0: ฮะ
2: กองสีพี่ชัยคำที่เคยสั่ง
0: กองสีพี่ชัยคำบอกอันนี้ทำไมขึ้นเป็นนวลเนตรนวลเนตร
2: นวลเนตรเอาโทรศัพท์เพิ่นโทรค่ะ
0: อ๋ออันนี้อ๋อเอาโทรศัพท์คุณนวลเนตรโทรแต่ว่าให้ส่งคุณกองสีพี่ชัยคำ
2: จ้าบ้านเลขที่89ค่ะ
0: กองสีพี่ชัยคำ89หมู่เท่าไหร่ครับแม
2: ่หมู่4บ้านตากแดดค่ะ
0: 89หมู่4บ้านตากแดดตำบล
2: บึงทวายอำเภอตองงอยค่ะ
0: โอเคเอากาแฟ4แถมอะไรนะครับ
2: ผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูโอเคครับผมให้ส่งคุณแม่กองสีเนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับมากครับแม่ฟังเพลงอะไรไหม
3: พิเศษกับค่ะของท่าน
0: ยังไม่มีโปรพิเศษครับผมช่วงนี้โอเคครับขอบคุณมาก
2: จ้า
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: เอาอันกาแฟมาให้แม่จักทุกได้ละ
0: ทีกองเนาะอีแม่ยังแถม
2: เออทีกองอันละ
0: เอาส่งไอ้ที่อยู่ลูกสาวบ่เออโซลู
2: ครับโอ้แม่นส่งมาบ้านจี
0: เอ้ามาอยู่รอยเห็นล่ะบ
2: ่โอ้ยมาตั้งแต่สงกรานต์พุ่นเด้ก็จุดนั้นก็ส่งมาที่นี่น่ะจุดใกล้น่ะ
0: บ่เออ
2: ไปบ่ได้เพราะว่าย่านน้ําท่วมเฮือน
0: เออแม่เอาหยังแถมบ่นี
2: ่เออเอาน้ํามันน่ะไปเอาน้ํามันเย็น
0: น้ํามันเย็นเนาะโอเคครับแม่ครับ
2: เออเอา
0: ขอบคุณครับแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทิพย์คว้าแชมป์ประเทศไทย